ว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify ทุกความฝันไม่ยากต้องควบล้างมือคิ้วได้อีกคิ้วได้อีกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 90%

0: ของนางอรพินมหาพรสมบัติทำให้เส้นเลือดหัวใจขาดเป็นสาเหตุให้นางอรพินถึงแก่ความตายจำเลยจะยอมรับสารภาพตามคำฟ้องหรือต่อสู้คดี
1: ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าใครผมไม่ยอมรับครับ
0: จำเลยคดีนี้อัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยนะจำเลยแน่ใจใช่ไหม
1: ผมไม่ได้ทำครับ
0: จำเลยจะต่อสู้คดีนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีทนายมาด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมเป็นทนายจำเลยครับท่าน

0: นาราทำไมคุณถึงไม่ได้เป็นอัยการคดีนี้คุณถูกเปลี่ยนกระทันหัน
1: ผมสั่งให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนใหม่และผม

0: ต้องอดทนนะผมจะช่วยพ่อเองพ่อต้องเชื่อผมนะผมจะช่วยพ่อเอง
1: พ่อเชื่อแกเมื่อแกจะทำได้นะแต่แกต้องคิดถึงตัวเองด้วยนะอย่าห่วงพ่อจนตัวเองต้องลำบากเดือดร้อนพ่ออยากให้แกห่วงตัวเองก่อน
2: ไปไปรถมาแล้วเจอครับไปครับรถมาแล
0: ้
2: ว
0: แม่แม่พ่ออย่าไปอย่าไปพ่อไม่เอาร
2: ถมาแล้วครับเชิญครับ
1: ไป
2: มาครับ

0: ให้มากกว่านี้ไม่ได้หรอครับนี่คิวเพื่อนรักผมเลยนะพ่อพ่อ
1: ไอ้ป้อนพ่อมึงจะส่งทนายมือหนึ่งมาช่วยใช่ปะวะ
0: เขาจะช่วยให้ค่าประกันตัวเท่านั้นแหละแต่เขาไม่ยอมให้ทนายความของบริษัทมาทำคดีนี้ให้อะเขาบอกว่าคนทุกคนกำลังสนใจคดีนี้สื่อทุกสื่อเล่นข่าวนี้หมดเลยอะเขาไม่อยากให้บริษัทถูกเพ่งเล็งว่าช่วยเหลือฆาตกร
2: ศาลยังไม่ได้ตัดสินพ่อพงษ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์แต่สังคมมันตัดสินไปแล้วไงจูนฆ่าไม่ฆ่าไม่รู้อะแต่สังคมมันตัดสินไปแล้วอะมึงลองเปิดทวิตเตอร์ดูดิวะพ่อพงษ์

0: ๋ยวกูไปดูที่จุดเกิดเหตุก่อนนะพวกมึงมีอะไรก็โทรมาแล้วกัน
1: เพิ่งกลับจากศาลพักแป๊บเดียวนี่จะออกไปอีกแล้วเหรอ
2: เออนั่นดิมึงได้นอนมากมั้ยเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยว่ะ
0: เฮ้ยกูไหวสบายเว้ย
2: คิวคิวไม่ได้วะโอ้โห
3: พักก่อนเถอะคิว
2: กวยเว้ย
1: คิวลองไปคุยกับคุณพิชาดีไหม
0: อย่าจูนห้ามบอกพิชาเรื่องนี้แล้วขอร้อง

0: TIA Transient Ischemic Attack นะครับหรือ TGA Transient Global Amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้อง
1: คุณพี่ชายยังรักคิวไหมคะ
2: อะไรของเธอ
1: ถ้าคุณยังรักคิวทำไมคุณถึงปล่อยให้คิวสู้คดีนี้ด้วยตัวคนเดียวทำไมคุณถึงไม่ช่วยคิวคะ
2: ฉันคุยกับคิวแล้วนะคิวบอกว่าพ่อของป้อนส่งทนายความมาช่วยแล้ว
1: คุณเชื่อเหรอคะ
2: คิวโกหกเหรอ
1: คดีนี้เป็นคดีใหญ่มีสื่อจับตามองอยู่เยอะไม่มีทนายคนไหนยอมเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงคนที่ยินดีจะช่วยก็คิดค่าตัวแพงเวอร์คิวไม่มีเงินจ้างหรอกค่ะต่อให้มีเงินคิวก็ไม่ยอมจ้างอยู่ดีเพราะคิวไม่เชื่อใจใครนอกจากคุณทนายกับลูกความต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ใช่หรอคะคิวโกหกเพราะว่าเขาอยากให้คุณสบายใจตัวเองจนตรอกขนาดนั้นเขายังแคร์ความรู้สึกคุณอยู่ได้แต่จูนทนไม่ได้คนดีๆอย่างคิวควรจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้าง

0: สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพทัยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท DEC World จำกัดมหาชน
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: เวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: ภาพต่อไปนี้เป็นนาทีชีวิตนะครับของชายวัย82ปีอายุมากแล้วนะตูนขับรถยนต์ด้วยตัวเองแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
2: ค
1: ุณตาวัย82อ้างว่าตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งครับพุ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อบาดเจ็บ3รายนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณตามาแล้วนะฮะขับรถยนต์ไฟฟ้าคือจริงๆเห็นก็รู้แล้วว่ายี่ห้ออะไรปุ๊บพุ่งเลยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทีนี้มาดูกล้องข้างในข้างในก็เต็มไปด้วยผู้สูงอายุยืนชงกาแฟอยู่นั่นก็60กว่าปีกระแทกเข้าข้างหลังเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วเห็นไหมแกกำลังส่งกาแฟให้กับลูกค้าลูกค้านั้นอายุ58
2: ค่ะ
1: ทั้งคู่ถูกกวาดไปแล้วข้างๆนั่นพนักงานร้านอายุ61บาดเจ็บกัน3คนคุณผู้ชมฮะนี่โอ้โหทีนี้อย่างนี้ครับคุณตาคนขับก่อนนะครับอายุ82แกบอกว่าก็จะมาแวะซื้อของที่ร้านนี้นี่แหละกำลังจะเข้าจอดอยากจะเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่งรถมันก็เลยพุ่งเข้าไป
3: จะว่าจะจอดแล้วก็โยนคันเร่ง
4: ไปพูดอ๋อไปโดนคันเร่ง
3: ครับเหยียบเบรกไปโดนคันเร่ง
4: เป็นรถมีอะไรมีใครเจ็บอะไรไหม
3: ไม่ใช่รู้ว่าผมไม่เจ็บแต่ว่าข้างในเจ็บครับ
1: ทีนี้พนักงานบาร์กาแฟที่บอกอายุมากครับ61ปีกำลังยืนชงกาแฟส่งกาแฟให้กับลูกค้าอยู่ก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าคือตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตู้มมาทีเดียวชนเข้าข้างหลังผมรู้ตัวอีกทีก็คือเจ็บขากับข้อเท้าส่วนพนักงานร้านที่เห็นไกลๆนั่นฮะอายุ68ฮะพนักงานร้านนี่บอกว่าตอนแรกคิดว่าระเบิดอะตู้มสักพักหันมาเห็นเอ้ารถพุ่งเข้ามาแตกตื่นกันหมดทั้งร้าน
5: พนักงานไม่โดนชงกาแฟ
6: โดนชน
5: เพราะมันตู้กาแฟพอดี
6: คร
5: ับ
6: ไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าเราหันหลังอยู่กำลังทำกาแฟเสิร์ฟลูกค้าอยู
4: ่
6: แล้วทีลุงก็เสียงดัง
7: มาก
6: เ
7: ลยครับโดน
6: ขับ
7: เข้าไป
6: ขับเข้าไปเข้าไปเคาน์เตอร์ด้านหน้าแล้วก็ลงไป
4: แล้วลุงก็โดนนั่นละโดนลุงโดนด้วยเจ็บแถวไหนบ้างครับ
6: ไหนครับ
8: มีเจ็บตรงนี
6: ้ไม่ก็ตรงข้อเท้าแล้วก็ตรง
9: ใต้รู้ครับที่รู้ครับ
10: หนูได้ยินเสียงระเบิด
4: เหมือนเสียงระเบิดตุ้ม
10: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ขี่ชนเข้ามาเลย
4: แล้วพอเห็นเข้ามาก็เห็นว่า
10: ใช่มันเป็นแบบนี้เลย
4: รถพุ่งชนเข้ามาร
10: ถพุ่งชนเข้ามาเลย
4: แล้วตอนนั้นมีคนเจ็บอะไรไหม
10: มีแต่มีซีเนียร์หนูที่ทำกาแฟอ่ะบาดเจ็บ2คนค่ะ
1: ไม่น่าจะอายุ60นะคนนี้ทุกคนละคนแล้วล่ะแต่นี่ท่านนี้คือคนที่ยืนรับแก้วกาแฟ
2: ลูกค้า
1: เป็นลูกค้าครับอันนี้เจ็บหนักสุดเลยครับเนื่องจากมีแผลขนาดใหญ่อยู่ที่น่องขาซ้ายไม่รู้โดนอะไรบาดเข้ามาแล้วนี่ก็คือคนชงกาแฟที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่อ่ะเบื้องต้นตำรวจก็บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับเชิญตัวคนขับมาสอบอย่างละเอียดที่โรงพักแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับ
2: คุณผู้ชมเราทักมาเพียบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตการขับขี่รถสำหรับคนที่อายุเยอะอะค่ะพี่กายจริงๆเราก็ทราบกันว่ายุคก่อนใช่ไหมคะจะเป็นใบขับขี่แบบตลอดชีพ
1: ใช่
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมทักเยอะว่าเอ๊หรือว่าอาจจะต้องมีการมาทบทวนหรือเปล่า
1: ก็เป็นประเด็นที่พูดกันมานานนะ
2: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆเลยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องการเก็บค่าไฟของไฟทางตามถนนต่างๆเข้าไปในบินค่าไฟของพวกเรา
1: อ๋อจริงๆก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้แหละเหมือนกันนะ
2: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ว่าเขาเก็บรวมอยู่ในบินค่าไฟของเราแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เลยฮือฮากันมากๆนะคะช่วงวันหยุดคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทออกมาพูดแต่เอาจริงๆจุดเริ่มต้นก็ท่านนี่แหละเป็นคนพูดนะคะคือจริงๆเรื่องนี้นะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะพูดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะผ่านการโฟนอินเข้ามาให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เผอิญวันนั้นเป็นวันที่ข่าวสำคัญมันเยอะมากคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเป็นวันที่มีการประชุมร่วมของกรรมาธิการ2คณะแล้วคุย

0: THAI Passport มันก็มีข่าวสำคัญสำคัญเยอะก็อาจจะกลบประเด็นนี้ไปทีนี้มันมามีประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าผู้สมัครสก.เขตราชเทวีคุณเอกวินโชคประสบรวยโพสต์ใน Facebook ค่ะเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วในคอมเมนต์คุณเอกวินก็แนบลิงก์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะบอกว่าทราบจากการสื่อสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันผ่านรายการกรรมกรข่าวนี้แหละแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีอีกคนที่โพสต์เรื่องนี้คุณหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็โพสต์ว่าถ้าคืนนี้ไฟทางหลวงสาธารณะไหนไม่ติดรวมกันแจ้งมาเลยครับเรียกร้องค่าเสียหายจากค่าไฟที่เราจ่ายกันเราจ่ายเงินแบบทางตรงยังไงไฟต้องติดวันนี้นะคะได้เจอคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะคะคุณเอกนัทก็บอกก็ผมตั้งใจออกมาพูดจริงๆมันมาจากผมนี่แหละเพราะผมอยากจะบอกว่ามันต้องมีการสังคายนากันใหม่มันมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขอย่างเรื่องนี้ไฟตามถนนหนทางต่างๆทำมาเป็น10ปีแล้วสิ่งที่คุณเอกนัทอยากจะทำก็คือต้องแยกมิเตอร์ออกมาพอแยกออกมาแล้วเชื่อว่าค่าไฟบ้านของประชาชนถูกลงแน่นอน
1: ไฟทางที่แอบเอาไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟทางอันนี้อยู่หนึ่งในสามเรื่องที่ต้องเร่งทำคือสังคายนาใหม่ซะพวกไฟทางหลวงชนบทเนี่ยก็แยกบัญชีให้ชัดว่าตกลงนี้เอาไปใช้เท่าไหร่เอาไปแทรกอยู่ในตีว่าเป็นความสูญเสียนะฮะแล้วก็เอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องครับก็ต้องรีบสังคายนาใหม
2: ่แสดงว่าที่ผ่านมาคือบวกมาตลอด
1: เป็น10ปีแล้วครับไม่ควรทำครับไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
2: ไม่ผ่านมารับก็ไม่ได้แจ้งประชาชนไม่ได้บอก
1: ก็ผมถึงออกมาพูดไงคือเรื่องนี้ผมออกมาพูดเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้เดี๋ยวจะต้องมีการติดมิเตอร์แยกบัญชีนะครับกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟนะฮะแล้วก็ให้หน่วยงานที่ใช้เนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบเราจะได้เห็นให้ชัดว่าตกลงแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบแทรกอยู่หลบตาประชาชนแบบนี้ไม่ถูกต้อง
3: เรื่องนี้ที่เร็วสุดเมื่อไหร่
1: ทำเลยครับกำลังทำอยู่ครับ
0: คุณเอกนัทก็บอกว่าเรื่องไฟของทางหลวงชนบทนี่จะต้องสังคายนาใหม่ค่ะคือต้องแยกบัญชีให้ชัดว่านำไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วเอาไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนกับผู้ใช้ทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะดังนั้นความเห็นของคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานบอกมันก็ต้องติดมิเตอร์ออกมาแยกออกมาให้ชัดเลยว่าไฟทางหลวงไฟทางต่างๆเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่แล้วคนที่คุณจะต้องจ่ายก็คือผู้ใช้ไฟค่ะหมายความถึงหน่วยราชการที่รับผิดชอบก็ไปตั้งงบมาสิของงบประมาณมาเพื่อเอามาจ่ายค่าไฟที่หน่วยงานของตัวเองเป็นผู้ใช้ถ้าแยกออกมาได้ค่าไฟประชาชนน่าจะถูกลงคุณเอกนันท์บอกว่าที่จ่ายไปแบบนี้ต่อปีเนี่ยหมื่นล้านบาทพี่ไก่
4: เยอะมาก
0: ค่ะวันนี้ก็เลยเริ่มมีเสียงจากประชาชนสะท้อนออกมานะคะอย่างที่จังหวัดระยองนะคะนักข่าวก็ไปถามประชาชนเรื่องเราจ่ายค่าไฟแฝงเนี่ยรู้บ้างไหมอย่างคุณเปรี้ยวอายุ23กับแฟนหนุ่มชื่อคุณแม็กอายุ24บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมานะบ้านเราคุณยายบ่นตลอดเลยว่าค่าไฟแพงคือคุณยายเป็นคนจ่ายพวกเราก็ไม่รู้นึกว่าเราใช้เยอะเราก็พยายามจะประหยัดไฟทุกวิถีทางแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยอดค่าไฟยังสูงอยู่จนมารู้ความจริงหลังจากคุณเอกนัทออกมาพูดนี่แหละตั้งคำถามค่ะว่าทำไมรัฐบาลหรือการไฟฟ้าไม่ชี้แจงมาเลยว่าเก็บค่าไฟเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เอาไปจ่ายค่าอะไรบ้างแถมค่าไฟก็แพงขึ้นทุกปีแอบมาเก็บไปแบบนี้ไม่บอกประชาชนก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายเราสามารถขอเงินก้อนนี้คืนได้ไหมเพราะเราไม่เต็มใจที่จะจ่ายอีกท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดนะคะพูดเหมือนกันว่าอยากได้เงินคืนส่วนนี้ค่ะค่าไฟตามทางเนี่ยค่ะบอกไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าเราเป็นคนจ่ายนึกว่าจ่ายตามที่เราใช้จริง
5: ไม่โอเคค่ะ เพราะว่าถ้าหักก็ต้องแจ้งก่อนแต่อันนี้คือไม่มีแจ้งในดินเลยเราก็ไม่รู้เราเสียค่าอะไรไปบ้าง
6: ก็แบบว่าเป็น10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าถูกหักไปเท่าไหร่ถ้าเขาจะเก็บเนี่ยให้แยกชัดเจนเลยดีกว่าว่าจ่ายค่าอะไรไปบ้างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะหรือว่าเขียนระบุใต้บินว่าค ค่าหักค่าอะไรบ้างเงี้ยถ้าระบุไว้เราก็โอเคเพราะว่ามันมีบอก
6: ผมรู้สึกเหมือนถูกมิจฉาชีพดูดเงินเลยปะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็ยายเป็นคนจ่ายเขาบอกค่าไฟแพงทำไมแพงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ดูบิลกับแกด้วย
3: อยากถามว่ามันถ้ามันทำมานานแล้วผมเรียกคืนได้ไหมครับไอ้ค่าไฟที่ผมไม่รู้เรื่องด้วย
4: มันเป็นมายังไงถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วมายังไงไม่แจ้งเราแล้วก็มาเก็บเราเต็มอัตราเราเป็นประชาชนแค่ธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนี้ยไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนที่เขาเพิ่งไม่เห็นในเพจลงอ่ะพี
7: ่เป็นข่าว
4: พอฟังแล้วเราก็เสียความรู้สึกเนาะเรามาเจอแบบนี้มันก็หนักอ่ะถามว่าเราหนักไหมขายของวันเราก็ไม่ได้เท่าไหร่
0: คุณผู้ชมหลายท่านเพิ่งทราบวันนี้ก็มีค่ะพี่การ
8: เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้นะครับปิดท้ายเบรกเหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้แสดงความคิดเห็นในออนไลน์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กพูดแทนสัตว์ป่าพูดแทนสัตว์ป่าประโยคของคุณอิงฟ้าวราหะนะครับเซฟอุทยานแห่งชาติทับลานแต่ปรากฏมีนักวิชาการออกมาสับเละเลยก่อนจะพูดแทนสัตว์ป่าเนี่ยอย่าลืมความเป็นมนุษย์ด้วยนะจะโพสอะไรเนี่ยหาข้อมูลก่อนเรื่องร้อนเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันครับ
9: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

ด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: จริง
1: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
2: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
3: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
4: ขนมเหนียวเผือกครับ
5: หอมหวาน
6: มันมีแต่ความอร่อย
5: นุ่มหนึบและกรอบนี่คือสัมผัสที่หนูได
6: ้หวานหอมมากคุณผู้ชม
7: ถ้าเผือกนี่คุณถนัดไหม
5: โอ้ยหนูเป็นคนชอบเผือกครับผม
7: ทุกเรื่องไหม
5: ทุกเรื่องครับทุกเรื
8: ่องครัวคุณต๋อย
9: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
10: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยมันจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
9: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
11: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
12: ยินดีนั่นเกลียดแม่จะตายไป
13: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
14: พอแล้วว
15: ันฝันวันวิวาสุก 20:30 นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
18: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
19: ผู้ชมคะที่สุพรรณบุรีค่ะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะมีรถบรรทุกคันหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเปิดภาพคุณเล่าก่อน
20: ครับ
19: คือขับรถบรรทุกเนี่ยใส่ไม้ยูคามาเต็มเลยนะคะข้างหลังรถปรากฏว่าพอมาถึงจุดที่เป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยคือไม้เนี่ยมันเทกระจาดลงมาเลยค่ะแล้วตรงนั้นมีรถจอดติดไฟแดงเต็มไปหมดลองดูภาพวงจรปิดบางช่วงบางตอนนะคะเอาจากมุมแรกเลยที่เห็นรถที่วิ่งตรงมาแล้วเทกระจาด

0: ลองดูช้าๆอีกทีนึงนะคะนี่จังหวะเห็นไหมคะแล้วเลี้ยวอย่างไวมากนะ
1: คือรถมาไวมากตูน
0: เขาบอกว่ารถเขาควบคุมไม่ได้เขาเห็นรถจอดติดไฟแดงเยอะเลยตัดสินใจเดี๋ยวชนรถคันข้างหน้าตัดสินใจเลี้ยวซ้ายนี่ค่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วคุณผู้ชมรถที่วิ่งมาจากทางด้านล่างจอเนี้ยรอดใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ที่ไม่รอดคือรถที่จอดติดไฟแดงอีกฝั่งนึงดูวงจรปิดอีกตัวนึงนะคะมุมถัดไปนี่ค่ะรถจอดเต็มเลยพี่ไก่แล้วโอ้โหไม้อยู่คาลิปตัสท่อนนะแต่ละท่อนหนักๆทั้งนั้นแล้วเทไปแบบนี้ค่ะ
1: โอ้โหเต็มเต็ม
0: อุ้ยลองดูคลิปจุดเกิดเหตุนะคะเนี่ย
2: ไปที่ไปก่อนเดี๋ยว
3: ไปก่อนไปโรงพยาบาลก่อนเราไปโรงพยาบาลก่อนน้องไปส่งก่อนเบบี้ไปโรงพยาบาลก่อนไปนี่นะคะผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลกันก่อน
0: ดูลูกก่อนอ้วนดูลูกไปอ้วนดูลูกมีการบอกว่าอ้วนดูลูกคือครอบครัวนี้มากัน3คนคุณพ่อคุณแม่และลูกสาว12ปีเป็นครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเกือบบ่าย2ค่ะที่หอนาฬิกาอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีค่ะมีรถยนต์เสียหายไป5คันรถมอเตอร์ไซค์อีก1คันค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมี3ท่านนะคะทั้งหมดเนี่ยมาจากเก๋ง Honda คันน้ำเงินคันนี้นี่ค่ะพี่ไก่ที่บาดเจ็บหนักที่สุดมาจากคันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าย้อนดูวงจรปิดอีกทีนึงจะเห็นว่ามันจะมีรถเก๋งสีแดงจอดข้างหน้าแล้วก็มีรถบรรทุกเห็นไหมคะแล้วรถสีน้ำเงินเพิ่งมานี่คันนี้คันนี้นี
1: ่โอ้โหเข้ามาปุ๊บโดนปั๊บเลยตู
0: นใช่ค่ะคันเนี้ยบาดเจ็บหนักที่สุด3คนนะคะก็คือคุณวรกรนะคะอายุ41ปีเป็นคนขับรถคุณหนึ่งฤทัยอายุ50ปีภรรยาได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาก็จะเห็นว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเลือดอาบเลยเดินอยู่ในจุดเกิดเหตุส่วนลูกสาวอายุ12ปีเคราะห์ดีนะคะว่าน้องบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เท่ากับคุณพ่อคุณแม่กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวทั้ง3คนส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่มีคันนึงคุณผู้ชมคะเป็นรถเก๋งโตโยต้าสีแดงคุณผู้ชมดูภาพไม้ยูคาปักเข้าไปที่หน้ากระจกรถดูสิคือตูนเห็นภาพคันนี้เช็คกับทีมงานเลยว่าเดี๋ยวนะผู้บาดเจ็บมีแค่3คนจากรถคันสีน้ำเงินคันนั้นจริงๆหรอแล้วคนขับคันนี้ล่ะทีมงานแจ้งว่าคนขับคันนี้เจ็บเล็กน้อยนี่คันหน้าสุดเนี่ยค่ะนี่คือไม้ไม่ได้ท่วมเท่ากับคันน้ำเงินก็จริงแต่เข้าไปที่หน้ากระจกรถตรงตำแหน่งคนขับเลย
1: แต่คนขับเจ็บเล็กน้อย
0: เจ็บเล็กน้อยแต่ว่าเราเสียดายเราไม่มีภาพด้านในรถอะนะคะก็เลยไม่รู้ว่าไม้ยูคานี่มันปักทะลุเข้าไปหรือเปล่า
1: อย่างผมเห็นภาพนี้ตอนบอกกับตูนผมยังบอกว่าเอ๊ะหรือมันไม่ทะลุมันอาจจะมีฟิล์มช่วยอยู่หรือเปล่า
0: คือกระจกแตกราวแน่ๆแหละแต่ว่ามันเข้าไปลึกแค่ไหนอะนะคะโอ้นี่คันนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทะเบียนอะไรก็ไม่รู้เนาะทีนี้คันต้นเรื่องค่ะเป็นรถพ่วงอิซูซุค่ะจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรนะคะคนขับชื่อนายนาทีอายุ42ปีอ้างว่ารถมันควบคุมไม่ได้เลยเขาอะรู้ละว่ารถควบคุมไม่ได้ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถจอดติดไฟแดงอยู่เยอะตัดสินใจหักรถเลี้ยวซ้ายเพื่อไม่ให้ชนรถที่จอดติดไฟแดงข้างหน้าก็เลยเป็นเหตุทำให้รถมันมาไวมากเข้าโค้งไวมากไม้ที่บรรทุกมาเต็มคันก็เลยเทกระจาดไปยังถนนฝ่ายตรงข้ามแต่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าก็เพราะเขาตัดสินใจแบบนี้แหละเขาเลยสามารถไปหยุดรถได้ในอีก1กิโลเมตรถัดไปคือหน้าโรงพยาบาลด่านช้างค่ะ
4: พี่จะไปที่ไหนครับ
5: ไปบ้านโป่ง
4: ไปบ้านโป่งคือไปส่งไม้ใช่ไหม
5: ครับมีรถมันมีปัญหาแล้วเบรกไม่อยู
4: ่เบรกไม่อยู
5: ่ครับ
4: ตั้งแต่ที่ไหน
5: ตรงไหนตรงอู่พรใจครับ
4: ก็เลยควบคุมรถไม่อยู่
5: ครับเบรกไม่อยู
4: ่เบรกไม่อยู
5: ่รถเบรกไม่มีลม
0: แต่ไม่รู้ว่าทางตำรวจปักใจเชื่อหรือเปล่านะคะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบนายนาทีคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้อย่างละเอียดถึงสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว่าเป็นเพราะว่ารถควบคุมไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรืออะไรคือมีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเข้าโค้งเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะรัดหรือว่าใช้ผ้าใบปิดคลุมใช้เชือกมามัดบรรดาของที่บรรทุกให้มันแน่นหนานะคะนี่ตำรวจก็กำลังสอบอย่างละเอียดอยู่นะคะส่วนจุดเกิดเหตุ

0: เจ้าหน้าที่เคลียร์ไม้ที่ขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะในบรรดาคนเจ็บล่าสุดก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะอย่างคันสีน้ำเงินที่บอกว่ามาด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกอะค่ะคุณหนึ่งฤทัยนะคะซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บด้วยจากเหตุการณ์นี้เป็นคุณแม่ก็เล่าเหตุการณ์ค่ะช่วงนึงบอกว่าตอนนั้นรถติดไฟแดงอยู่หันมาอีกทีไม้หล่นมาทับที่รถแล้วคือมันไวมาก
1: ติดไฟแดงแล้วยังไงเหตุการณ์ตอนนั้นคือเล่า
2: ก็เหตุท่านไปทีรถมันก็ไม้มันก็ไล่มาแล้วค่ะ
1: ครับผ่านไปอีกทีคือไม้ก็
2: ค่ะ
1: คือมันไวมากนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ขณะที่รองสารวัตรสอบสวนสภ.ด่านช้างร้อยตำรวจเอกสมานปานเพชรค่ะบอกว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับตำรวจข้อมูลชุดที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าตอนจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงรถพ่วงบีบแตรยาวๆหลายครั้งก่อนจะเป็นเหตุการณ์เข้าโค้งแล้วไม้ที่มันทุกมาเทกระจาดลงมาแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ตำรวจจะต้องเอาไปประกอบสำนวนว่าจริงๆมันรถมันควบคุมไม่ได้จริงหรือเปล่าเขาถึงจะต้องบีบแตรยาวๆเพื่อเตือนภัยอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เรื่องแอลกอฮอล์ตำรวจได้ให้คนขับขี่รถทุกคันเลยค่ะไปตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วนะคะพอเป่าออกมาเป็นศูนย์ทุกคนฟังเสียงรองสารวัตรดูค่ะ
3: จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ขับขี่รถพ่วงนะครับเขาบอกว่ารถเขาเครื่องเขาดับเครื่องเขาดับแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะครับก็พอมาถึง4แยกเขาคิดว่าเขาจะหักเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวซ้ายทำให้ไม้ที่บรรทุกไว้ด้านหลังเทแบบเทกระจาดใส่รถที่จอดอยู่ติดไฟแดงจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มีระดับ 0% ไม่มีการดื่ม
1: ไม่มีการดื่มครับ
0: ขอให้ผู้บาดเจ็บหายไวๆนะคะ
4: ครับเอาส่วนข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมนักข่าวของเราเนี่ยใช้คำว่าผู้สูงอายุวัยเกษียณเขาทะเลาะกันอย่าโกรธกันนะทนายเดชากับพลตำรวจโทเรวัตรนะฮะ
0: ท
4: ะเลาะกันออกสื่อเลยมีเฉลยด้วยว่าตีกันเรื่องอะไรเอาทนายเดชาก่อนสืบเนื่องจากเมื่อเช้าเลยครับทนายเดชาโพสต์คลิปนี้บอกมีอดีตตำรวจชื่อดังจ้างวานส่งคนมาข่มขู่ถึงหน้าสำนักงานตัวทนายเดชาเนี่ยย้ำว่าผมก็แค่แสดงความคิดเห็นในโซเชียลแค่เห็นต่างกันถึงกับต้องจะฆ่ากันเลยเหรอ
5: กรณีมีบุคคลจะมาข่มขู่ผมนะครับไม่ว่าจะวิธีการพูดผ่านโซเชียลมีเดียหรือส่งมือปืนมาเฝ้าที่บ้านนะครับหรือส่งคนมาฆ่าหรืออะไรต่างๆนะครับผมได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรนะครับและผมก็ได้บอกแล้วว่าผู้จ้างวานคือใครเพราะว่าตอนนี้ผมรู้แล้วผู้ว่าจ้างวานเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงความสูงเท่าไหร่อะไรเราทราบแล้วแล้วก็ใครแล้วแต่ที่มาอะไรมาซุ่มหน้าบ้านต่างๆเนี่ยผมก็ให้เจ้าที่ไปตรวจสอบดูแล้วว่ามีใครมาซุ่มบ้างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูหลักฐานเปิดกล้องดูซิใครมาเฝ้าบ้างนะพกปืนมากี่กระบอกขอให้ FC สบายใจได้ว่าผมไม่กลัวการข่มขู่ถึงเวลาตายก็ต้องตายนะครับไม่เป็นไรแล้วครับแค่แสดงความคิดเห็นก็ถึงขนาดต้องฆ่าต้องส่งคนมาฆ่ามาอะไรต่างเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะเกินไปนะนะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่มันไม่ใช่ระบบโบราณนะครับจุกรูจุกรู
4: มาเครียดนะฮะปิดท้ายจุกรูทีนี้เราก็ตามเข้าไปส่องฮะในเพจทนายคลายทุกนี่แหละปรากฏว่าก่อนที่ทนายเดชาจะโพสต์คลิปนี้ทางเพจทนายคลายทุกเขาไปแชร์โพสต์ของพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรในคลิปเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตรพูดทำนองว่ามันมีทนายอยู่หนึ่งคนนะผมไม่ชอบที่หน้ามันมากๆเลยก็เอาตรงๆอ่ะมันก็มีอคติต่อกันนี่แหละมันก็เหมือนทางคนเดินทางคนคนเดินทางหมาก็ให้หมาเดินต่างคนต่างเดินอย่าแกว่งปากมหาทีมโอ้โหท่านเรวัตรยืนยันว่าไม่เคยไปหาเรื่องใครแต่มันทนไม่ไหวก็เลยส่งคนไปเฝ้ามันที่สำนักงานไปเฝ้าเป็น10วันมันไม่เข้าสำนักงานเลยนะไปเฝ้าตามร้านอาหารก็หามันไม่เจอยอมรับว่ามันคาใจแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากเจอกันต่อหน้าก็มาเลยมาเจรจากันซึ่งหน้าเลย
6: เป็นทนายอีกคนครับที่ผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันไม่ชอบขี้หน้ามากๆเลยนะครับเปิดดูถ้ามีข่าวทีวีเห็นหน้าทนายคนนี้ผมปิดทีวีทันทีเลยนะครับเขาจะอคติกับผมครับเคยปะทะกันมาทีแล้วนะครับเลยเกิดวลีว่า

0: ินทางหมาหมาเดินให้มึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางกูอย่าแกว่งปากมาหาตีนก็แล้วกันนะครับทนายคนนี้ไม่ค่อยอยู่สำนักงานครับผมก็อยากจะไปเจอเขานะครับว่ามึงทำไมปากดีอย่างนี้นะครับผมให้ลูกน้องไปเฝ้าเป็น10วันนะครับไม่เข้าสำนักงานเลยนะครับจนกระทั่งรู้ว่ามันชอบไปกินข้าวแถวไหนก็ไปนั่งรอครับไปนั่งรอครับนั่งรอไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เจอไอ้ตีนนี่ครับไม่เจอไอ้ส้นนี่ครับนะครับไม่เจอนะครับผมเป็นคนอย่างนี้ครับถ้าอะไรมันคาใจเนี่ยผมก็ตามครับแม้แต่นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมยังไปดักรอที่ประเทศอังกฤษ15วันเลยครับแต่ก็ไม่ได้ไปเกิดการชกต่อยหรือทำร้ายร่างกายกันนะครับก็ไปฉากกันด้วยวาจาได้คำพูดนะครับ
1: ดูทรงก็อาจจะมีหลายเรื่องมาก่อนหน้านี้นะฮะที่อาจจะไม่ลงรอยกันแต่ปรากฏว่ายังไม่จบนะทีมงานทีมข่าวเราไปเจอทนายเดชาที่ศาลพอดีทนายเดชาเขาก็เลยเท้าความว่ามันเป็นเรื่องของกรณีตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิตแล้วทางพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรเนี่ยให้ความเห็นว่ายิงแบบนั้นมันก็สมควรอยู่แล้วควรจะตายไปได้แล้วแล้วยังไปบอกภรรยาผู้เสียชีวิตด้วยว่าควรจะอยู่เงียบส่วนตัวเนี่ยทนายเดชาบอกออกความคิดเห็นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันเป็นการซ้ำเติมผู้เสียชีวิตมันควรจะอโหสิกรรมให้ก็เลยไลฟ์ขัดกันพอไลฟ์ขัดกันเท่านั้นแหละถึงกับส่งคนมาข่มขู่ผมก็ไม่ยอมอ่ะ
2: กับกำลังจะตรวจสอบนะครับว่ามีลูกน้องเลวัตเนี่ยมาเฝ้าผมไม่สิบวันเนี่ยถ้ามีก็เดี๋ยวก็จะไปแจ้งความที่กองปราบสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมก็ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้างเมืองไม่ได้เห็นหัวอนุทินเลยนะครับผมไม่สนใจเรื่องผบ.ตร.นะนายกครับนี่บ้านเมืองยศพลตำรวจโทนะยังกล้าข่มขู่บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างผมเนี่ยแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงนะ
3: แล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นคนของท่านเลวัต
2: ก็เขาพูดเองไงฮะคือพลตำรวจโทเลวัตเนี่ยแกทำคลิปเลยครับกระจายทั่ว FB แกก็ช่วยกระจายกันทั่วไปหมดเลยอ๋อไม่ต้องกล่าวชื่อหรอกไอ้มันไม่ต้องอักกายคนเขารู้แล้วสมัยนี้ต้องไปเอ่ยชื่อเหรอนะครับมันชัดอยู่แล้วคนที่ปากแซบปากหมาแข่งปากหาตีนมีใครก็มีผมคนเดียวเนี่ยถ้ามันจะถ้าพลตำรวจโทรีวัฒน์นะแกชอบพิสามันนะผมฟังผมชอบนะแกบอกว่าสมัยแกเป็นตำรวจเนี่ยแกยิงมาตั้งไหร่อ่ะกี่ร้อยก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่สอบต่อไปหรือเปล่าผมก็กลัวนะแล้วผมก็มีหมาเฮงไอไรต้องเลี้ยงดูอีกอ่ะแล้วเกิดผมเป็นอะไรไปหมาเหมือผมก็จะลำบากใครจะมาเลี้ยงอ่ะฝากท่านนายกนะครับเนี่ยนะผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะที่ภูเก็ตนะแถวกรุงเทพนี่ก็มี
1: จบเท่านี้ก่อนยังไม่รู้ว่าท่านเรวัตจะตอบโต้อย่างไร
4: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามภาคต่อน่าจะต้องมีตอบโต้กันอีกนะคะเอาปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าช่วงหลังมีการไปจับคนที่ลักลอบใช้ไฟหลวงไปขุดบิตคอยน์กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ก็เลยเดินหน้าปราบขบวนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจติดตามจากรายงานนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้ามาตรการเชิงรุกจับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อการขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธร101และจังหวัดมหาสารคามผลการตรวจสอบพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 40.38 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า 5.38 ล้านบาทและค่าปรับปรุงหน่วยไฟฟ้า35ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความในคดีกับผู้กระทําผิดทุกราย
6: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการปูพรมนะครับทุกพื้นที่74จังหวัดของเรานะครับให้มีการตรวจสอบทุกรายโดยเฉพาะที่น่าสงสัยนะครับมีการใช้ไฟผิดปกติที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วประมาณ 400,000 รายอย่างไรก็ตามนะครับในเฟสต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมนะครับตรวจสอบทุกพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับและปราบปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้าประเภทบิตคอยน์ครับ
5: PEA พร้อมดำเนินการตรวจสอบป้องกันและ

ปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างถึงที่สุด

0: ความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหนียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
1: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: ตอนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้นเมื่อก่อนไม่มี
4: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
5: คุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม
6: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
7: บายฟินิชกำลังหาทางปล่อยเชื้อโรค
6: ปล่อยเชื้อโรคในงานตัวเองหรอ
8: ลาก่อนขอให้ตายอย่างมีความสุข
9: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน
12: ่พี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พอ
13: ที่สี่ให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนนึงแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
11: มีใครอยู่หรือเปล่าครับผมมาหาคุณสุดาครับ
9: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเออร์เครื่องซักอบ15ทับ10กิโลกรัมเพียง 24,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-30 มิถุนายน 2569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: ยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๊วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
16: ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ร้อนแรงมากเรื่องหนึ่งในโซเชียลก็คือมีคนเขาไปเห็นไรเดอร์ขี่ส่งอาหารนี่แหละเป็นแอปของคนจีนแต่มาส่งในประเทศไทย
17: ค่ะ
16: โดยเฉพาะมณฑลห้วยขวางอ่ะย่านห้วยขวางอ่ะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราลงพื้นที่ไปแถวห้วยขวางเนี่ยไปเจอไรเดอร์ที่เขาวิ่งให้กับแอปเหล่านี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันรายได้ดีมาก
17: โอ้
16: แล้วอยากจะชวนคนอื่นมาทำเสียภาษีถูกต้องด้วย
17: อ้าว
16: คุณผู้ชมไปดูตัวแอปก่อนนะฮะอย่างแอปที่กำลังขึ้นอินเสิร์ตณขณะนี้เนี่ยเป็นแอปที่ชื่อว่าโกคูแอปโกคูเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งอาหารนะจองโรงแรมไปสปาไปเที่ยวอะไรก็ได้ในประเทศไทยเลยตูนแต่จะเห็นจากหน้าแอปนะฮะภาษาจีนล้วนเห็นไหมฮะก็เป็นภาษาจีนล้วนนะแต่ทีมข่าวของเราบอกว่าพอเข้าไปดูจริงๆมันมีปุ่มให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ตูน
17: ค่ะ
16: แต่ว่าหน้าออริจินัลหรือหน้าต้นกำ

0: ิดหน้าจริงอ่ะจะเป็นภาษาจีนเสมอคือเรียกขึ้นมาก็เป็นภาษาจีนก่อนแต่มีตุ่มเปลี่ยนภาษาให้เท่านั้นเองนี่ฮะอย่างที่บอกพอเข้าไปเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสั่งอาหารนี่กดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเหมือนกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารในบ้านเราอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะแต่เขาจะมีต่างกันนิดหน่อยก็คือจะต้องมียอดสั่งขั้นต่ำถ้าสั่งไม่ถึงเท่านี้ก็จะไม่สามารถสั่งอาหารจากร้านนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวแอปนะฮะคุณผู้ชมมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่จีนเลย
1: ก็คือดูอาหารดูชื่อร้านอาหารนะคะมีอาหารไทยบ้างไหมคะเนี่ย
0: เห็นว่ามีด้วยแต่มักจะอยู่ในย่านนั้นแหละแถวห้วยขวางทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปห้วยขวางคือจริงๆเราอยากจะทดลองสั่งนะแต่ปรากฏว่าสั่งมันสั่งออกมาเป็นไม่ได้อะ
1: ที่นี่ที่ไหนคะพี่ไก
0: ่ที่ห้วยขวาง
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมโอ้ยจะเรียกมณฑลก็คงไม่แปลกแล้วล่ะถ้าจะขนาดนี้นะฮะคือเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารของจะใช้คำว่าของคนจีนก็ไม่ถูกเป็นร้านอาหารจีนละกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วนี่เห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยจะเป็นไรเดอร์ที่สังกัดแอปพลิเคชันเหล่านั้นเขาบอกว่าจริงๆมี3แอปเลยนะตูนไม่ใช่แค่แอปเดียวแต่แอปดังๆจะเป็นโกคูที่คนใช้กันเยอะแล้วก็จะมีไรเดอร์อยู่เยอะ3แอปเนี่ยฮะนี่เต็มไปหมดเลยตามท้องถนนทีมข่าวของเราก็เข้าไปคุยกับร้านอาหารในตัวร้านอาหารเนี่ยไม่ให้ข้อมูลอะไรไม่เป็นไรงั้นเดินออกมาจากร้านก็ไปเจอพี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์บอกกับเราอย่างนี้โอ้รายได้ดีน้องคือวิ่งมาอย่างท่านนี้เนี่ยก็วิ่งมาหลายแอปแล้วแต่ว่ามาวิ่งกับแอปนี้ก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายดีก็จะเป็นส่งอาหารส่งของสดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นชาวจีนนี่แหละแต่ไม่ต้องพูดภาษาจีนก็ได้นะพูดภาษาอังกฤษงูปลาปลาก็ส่งได้เพราะว่ามันง่ายมีแอดมินช่วยด้วยอันนี้ก็อาจจะต่างจากแอปของไทยคือมีแอดมินคอยประสานงานคอยส่งงานให้แล้วไม่ต้องรอนานอะไรเลยพอเขาส่งงานมาให้เราก็แค่ขี่ไปรับเสร็จก็ไปส่งปลายทางถ้าขยันหน่อยอ่ะสัปดาห์หนึ่งพี่ได้เป็นหมื่นเลยนะน้อง
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนจีนอย่างเดียวครับไม่มีคนไทยเลย
3: ร้านอาหารที่เราไปรับนะคะ
2: เป็นร้านอาหารจีนอย่างเดียว
3: มันมีสโคปไหมหรือในย่านนี้อย่างเดียวหรือว่าม
2: ีทุกก็มีโซนนี้แล้วก็ในห้างน่าจะถูกกฎหมายครับเพราะว่าเขาบริษัทนี้มันเปิดมานานแล้วอ่ะมันเปิดมานานแล้วแล้วผมก็วิ่งมาวิ่งได้ประมาณปีครึ่ง
3: รายได้ดีไหมคะหรือว่าร
2: ายได้ดีครับผมดีอาทิตย์ตกละอาทิตย์ละหมื่นได้ถ้าขยันวิ่งนะ
3: ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าคนจีนพูดจีนได้ไหม
2: อ๋อมันอันนี้ไม่ได้เลยครับพูดคนจีนไม่ได้ก็คือแบบว่าได้แบบว่าถูๆไทยๆไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าคนจีนก็สั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปก็มีเยอะแยะไป
0: นี่นักข่าวของเราน้องพึ่งนี่ตอนแรกน้องพึ่งส่งน้องพึ่งไปนึกว่าน้องพึ่งต้องฝึกภาษาจีนนะนึกว่าไรเดอร์จะเป็นคงจริงเป็นคงไทยทีนี้อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเราไปเจอไรเดอร์อีกกลุ่มก็ไม่แน่ใจว่าจะมาจากน่าจะมาจากคนละแพลตฟอร์มแล้วเห็นไหมฮะเสื้อเขาจะต่างกันเล็กน้อยเขาก็บอกเหมือนกันเรารับส่งทั้งอาหารของสดของแห้งลูกค้าก็มีทั้งคนไทยคนจีนนี่แหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเวลารับงานเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติเลยอยากให้สังคมเนี่ยเปิดกว้างนะอย่าตัดสินคนเพียงด้านเดียวตอนนี้มาเหมือนไรเดอร์เขาไม่ค่อยพอใจ
1: ครับ
0: ฝากบอกพึ่งมาว่ามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบริษัทต้นสังกัดผมอย่างเงี้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าผมจะวิ่งแอปเนี้ยผมเก็บเงินแต่งงานได้แน่ๆรายได้ดีไม่ต้องรอคิวเหมือนแอปอื่นเสียภาษีเหมือนกันก็ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละไม่ต้องพูดจีนหรอกพูดไทยก็ได
3: ้วิ่งมานานได้ยังครับ
4: ผมวิ่งมา3ปีแล้ว
5: 3ปี
3: ก็ได้ครับ
5: ได้
3: ว่าทํา
4: ได
3: ้มั้ยครับ
4: ทําได้แล้วพี่
3: หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแอปเถื่อน
4: ไม่เถ
6: ื่อน
4: ไม่เถื่อน
3: อยากให้แก้ต่างในมุมมองของคนที่แบบเป็นไรเดอร์ของแอปนี้หน่อย
7: ผมว่าเขาควรเปิดโลกกว้างให้มากกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าจมปากอยู่แอปเขียวบ้างแอปส้มบ้างแล้วบางทีพวกเขาอย่างเงี้ยไม่ได้รู้อะไรเลยแต่มาพูดโจมตีต่างๆนานาซึ่งพวกผมเนี่ยวิ่งอยู่ถามว่าก็โมโหไหมโมโหแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องนิ่งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกอยู่แล้วเราจะไปร้อนตัวทำไม
8: แอปอื่นนะพี่บางทีงานพ่วงนะผมถามหน่อยเขาคิดราคารวมแต่ของผมแยกราคาให้ตัวละ100ก็ได้3ตัวก็ได้300ผมวิ่งมาหลายแอปแล้วผมเคยถูกใจแอปนี้ผมก็ต้องวิ่งแอปนี
0: ้นี่คุณผู้ชม

0: แล้วพึ่งบอกกับเรานะว่าคุยกับใครก็พูดเป็นเสียงจะใช้คำนี้ได้ไหมพูดเหมือนกันนะว่าวิ่งมาหลายแอปแล้วแอปเนี้ยดีสุด
1: ถูก
0: พูดตรงกันแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าระบบอะเสถียรแล้วก็ดีกว่าแอปอื่นด้วยซ้ำโฆษณาให้อีกอะบอกว่าเวลาส่งงานรับงานอะไรอะมันง่ายไปหมดเลยแต่ประเด็นมันก็จะอยู่ที่ว่าได้เงินเยอะทีนี้นักข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางจำได้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาว่ารับเงินหยวนท่านก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดมาให้รับเงินไทยท่านก็บอกกับเราว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็แก้ปัญหาเรื่องเงินหยวนไปแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจะไปดูว่ามันไปเข้าข่ายความผิดส่วนไหนหรือเปล่าเราตรวจสอบไปที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคุณภูนพงษ์ไนยนาภากรครับก็บอกว่าตรวจแล้วนะครับมี3แอปพลิเคชันครับจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการก็ได้เป็นอีคอมเมิร์ซที่ได้รับการยกเว้นครับแต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานะพบการถือหุ้นก็คือมี1บริษัทมีสถานะเป็นต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตอีก2บริษัทเป็นการลงทุนของชาวไทยฮะผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวทางกรมจะไปตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเข้าข่ายลักษณะนอมินีอะไรด้วยหรือไม่ส่วนกรณีโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจต่างๆในย่านห้วยขวางที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่ทำงานกันเป็นทีมเชื่อมโยงกับแอปด้วยหรือเปล่ามีรายงานว่าอย่างน้อย25ร้านค้า25บริษัทที่เชื่อมโยงคุณภูนพงษ์เนี่ยบอกว่าก็เดี๋ยวจะขอเวลาไปตรวจสอบก่อนเนื่องจากธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและค้าปลีกเป็นกิจการที่คนต่างด้าวต้องขออนุญาตก่อนดำเนินธุรกิจซึ่งถ้าต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ขึ้นไปอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าขออนุญาตแล้วหรือไม่แต่ถ้าถือหุ้นไม่ถึง 50% ก็จะไปตรวจต่อเรื่องนอมินีอีกว่าเข้าข่ายหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าทางกรมจะว่าอย่างไรครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยออกมาจากเรือนจำได้สัก 4-5 วันตัดสินใจมาเจอสื่อเลยค่ะบอกว่าผมเนี่ยมาพร้อมความแค้นยอมรับแต่เรื่องนี้มันภาษีของประชาชนบอกว่าพยานในคดีระหว่างตัวเองกับเจ้อ้อยคุณจตุพรที่ทนายตั้มโดนพิพากษามาเนี่ยนะคะพยานในคดีเนี้ยให้การปรับปรำผมโดยที่ได้รับผลประโยชน์เป็นได้งานโครงการรัฐได้งานโครงการเอกชนแล้วก็ได้เงินสด มีการโยงไปถึงบ้านพระอาทิตย์มีนายตำรวจระดับสูงเข้าไปแล้วก็มีอดีตรองนายกเข้าไปจากนั้นพอไปเจอกับพยาน2คนนี้หลังจากนั้นออกมาให้การปรับปรำผมเลยก็ออกมาร้องเรียนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเลยค่ะว่าให้ดำเนินคดีพยาน2คนนี้เพราะหัวประมูลงานรัฐวันนี้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะก็มาเปิดตัว2คนนี้นะคะบอกจริงๆเนี่ย2คนนี้เขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวเลยนะแต่ว่าถูกพาดพิงเลยมาต้องมาแถลงเพราะเขาเสียหายโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินบอกว่าพยาน2คนคนนึงชื่อคุณปีเตอร์อีกคนเป็นภรรยาชื่อว่าคุณมี่ค่ะคุณปีเตอร์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นคนทำแอปพลิเคชันนาคีซึ่งเป็นหวยออนไลน์ส่วนคุณมี่ภรรยาคุณปีเตอร์เคยเป็นพนักงานแบงก์กรุงเทพที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีเงิน39ล้านที่บอกว่าคุณอ้อยตอนนั้นเนี่ยไปชอบดาราจีนคนหนึ่งเฉินคุณแล้วก็มีความพยายามจะจ้างเฉินคุณมาทำการแสดงในเมืองไทยมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ไปสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เงินส่วนต่างมาเอาไปแบ่งเงินสดกันที่ธนาคารแห่งหนึ่งคุณมี่นี่แหละค่ะเป็นพนักงานของธนาคารแห่งนั้นอยู่ในขั้นตอนของการแบ่งเงินสดกันด้วยก็คือไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในหลายส่วนก็เลยไปเป็นพยานซัดทอดทนายตั้มในหลากหลายคดีที่มีการกล่าวหาว่าโกงเงินคุณอ้อยวันนี้คุณปีเตอร์กับคุณมี่ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยเข้าไปประมูลงานโครงการของรัฐตามที่ถูกกล่าวหาจริงแต่1ทำตามขั้นตอนกระบวนการปกติ2ไม่เคยได้งานเลยนะที่ทนายตั้มบอกว่าได้งานไปหลายสิบล้านบาทของ AOTไม่ใช่นะตัวเองไม่ได้เป็นคนประมูลได้งานโครงการนี้ไปแต่เป็นเพียงกิจการร่วมค้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วที่กล่าวหาว่าได้เงินสด1ล้านบาทหรือบางช่วงได้อีกก้อนนึงอีกหลายล้านก็ไม่ได้เป็นการได้เงินเพราะมาให้การเป็นพยานปรักปรำทนายตั้มในคดีนี้ค่ะแต่เป็นเงินที่ได้มาจากคุณอ้อยเพราะไปเกี่ยวข้องกับคุณอ้อยจากการก่อ

0: างโรงแรมด้วยคือรับเงินมาจากคุณอ้อยจะไปสร้างโรงแรมก็เลยไปสั่งซื้อเสามาจะมาสร้างแต่สุดท้ายแล้วคุณอ้อยยกเลิกงานก่อนก็เลยเอาเสาที่สั่งซื้อมาเนี่ยไปขายก็เลยได้เงินเข้ามาเป็นเงินสดตรงนี
1: ้
0: อ่ะก็คือแก้ต่างทุกประเด็นนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ทนายตั้มกล่าวหาว่าหัวประมูลโครงการรัฐแลกกับการมาให้การปราบปรามทนายตั้มในคดีนี้เพราะเข้าไปที่บ้านพระอาทิตย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่มีอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกับอดีตนายตำรวจระดับสูงเข้าไปหลังจากนั้นปุ๊บออกมาให้การปราบปรามเลยเราได้งานโครงการต่างๆเลยคุณมี่บอกว่าอ๋อคุณอาอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรู้จักกันจริงๆค่ะเพราะว่าตัวคุณมี่เองเนี่ยเคยเป็นผู้ประกอบการส่งออกผลไม้แปรรูปคุณอาให้คำปรึกษาเป็นอย่างดียังแนะนำให้ไปประมูลงานกระทรวงเกษตรแต่ไปยื่นประมูล2งานไม่เคยได้สักงานฉะนั้นไม่ใช่การหัวประมูลตามที่ถูกบิดเบือนค่ะ
2: ผมก็ทำเป็นสัญญาไปเสนอเขาตามปกติถ้าจะทำงานเนี้ยมันต้องใช้งบเท่านี้นะพี่ต้องมีอะไรบ้างก็ทำเสนอเข้าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ตั้มเอาไปดีใจอ่ะผมไม่ได้งานสักงาน
3: มีต่อค่ะพี่ไม่ต้องรีบหนูว่างทั้งวันวันนี้หนูเข้าไปประมูลงานที่กระทรวงเกษตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่กระทรวงเกษตรถ้าหนูไปหัวงานที่เอลทีอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอลทีเลยที่อ่ะที่กล่าวถึงนะคะหนูไปประมูลงานที่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงเกษตรเอนะคะงบประมาณเยอะอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำถ้าหนูสนิทกับคุณอาแล้วหัวได้ทำไมไม่หัวให้หนูอะคะนั่นหมายความว่ามันไม่มีการหัวขึ้นเกิดขึ้นจริงหนูไปอีบิทติ้งที่กระทรวงเกษตร
2: สองงาน
3: เนี่ยค่ะไม่
2: ได้สักงานก็งอนเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปทำหน้าที
3: ่มันก็ถูกแล้วมันต้อง
2: เราก็ต้องแข่งขันนะครับ
3: ก็ต้องเกิดการแข่งขันไปเลยเดชพี่เขาจะกลับบ้านแล้วประกาศจาก AOTเขาก็มีทั่วไปค่ะถ้าพวกพี่เป็นบริษัทที่เข้าประมูลงานภาครัฐอะค่ะทุกตี4ค่ะกรมบัญชีการจะส่งเมลมาแล้วว่าวันนี้มีงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไหนบ้างมันดูเข้าไปได้หมดค่ะมันเป็นเอกสารกลางที่เข้าไปได้ค่ะ
0: ส่วนอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณมี่ยอมรับว่าเคยไปเจอกันที่บ้านพระอาทิตย์จริงวันนั้นตนไปพบอาจารย์ปานเทพคุยเรื่องคดีความแต่บังเอิญอดีตผบตรท่านใส่ขาสั้นสวมรองเท้าแตะถือถุงเป็ดพะโล้มาวางที่บ้านพระอาทิตย์วางเสร็จท่านก็เดินออกไปไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคดีความอะไรเลยค่ะส่วนอดีตรองผบตรคุณมี่บอกว่าไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักค่ะช่วงท้ายนี่พูดแบบอัดอั้นมากเลยนะคะบอกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดากันหากินสุจริตแต่ถูกทนายปีศาจที่มีแสงมาซักฟอกบีบคั้นในชั้นศาลแล้วยังนำเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวของตนมาประจานในชั้นศาลค่ะเห็นบอกว่าทนายความของคุณอ้อยคุณอัชราแสงขาวเนี่ยก็รวบรวมถอดเทปคำสัมภาษณ์ของทนายตั้มจะไปยื่นคำร้องต่อศาลเพิกถอนการประกันตัวของทนายตั้มในสัปดาห์นี้แล้วอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีทนายตั้มเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันค่ะทนายตั้มเองนะคะวันพรุ่งนี้11โมงจะไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งคุณปีเตอร์และคุณมี่2คนนี้ข้อหาช่อโกงหลอกให้โอนเงินลงทุนทำเหรียญดิจิตอลอีกเรื่องนึงที่สน.บางเสาธงปิดเบรกนี้ฟังเสียงคุณปีเตอร์กับคุณมี่เรื่องกล่าวหาทนายปีศาจค่ะ
3: ตัดบ้านพระอาทิตย์ตัดทุกคนออกไปเลยค่ะถ้าสมมุติว่าบ้านพระอาทิตย์อยู่เบื้องหลังอะวันที่เกิดเหตุวันที่16อะที่หนูไปแจ้งความอะหนูยังไม่รู้จักกับบ้านพระอาทิตย์เลยเก็บเอกสารหลักฐานทุกอย่างมาด้วยมีพระองค์นึงที่ท่านบอกไว้ว่าทำอะไรให้เก็บเอกสารหลักฐานเนาะมันจะมีเรื่องแบบนี้ที่หนูนับถือคนที่อยู่เบื้องหลังอ่ะไม่ใช่บ้านพระอาทิตย์หรอกค่ะเป็นพระอาจารย์ที่หนูนับถือค่ะอันนี้คือที่มาค่ะ
4: คุณสิทธาเขาก็มีพูดถึงเกี่ยวกับการมาพูดคุยกันที่นี่เนี่ยฮ
5: ะ
4: แล้วก็มีอดีตผบตร.
1: ขออันนี้ให้เขาเล่า
4: แล้วก็ท่านผบตร.ที่ตอนนั้นอาจจะเป็นรองผบ.อยู
3: ่ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะหนูกับพี่น้อยอะค่ะไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแกถามอะไรเข้ามาในไลน์มันมาจากในไลน์แกก็บอกนี่วันนี้ไปมาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นหนูก็บอกอ๋อวันนี้เจออดีตผบตร.ด้วยค่ะก็คือพี่อะไรนะคะพี่ที่ถือพะโล้อะเป็ดพะโล้มาให้อะค่ะที่วันนั้นอะค่ะเขาเดินเข้ามาจริงๆเขาถือเป็ดพะโล้มาแล้วแกก็พูดตะโกนว่าเอามาให้แล้วนะฝากไว้ข้างหลังใส่รองเท้าแตะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ไปแล้วพี่คิดดูดิหนูว่าเป็นคนอื่นหนูนั่งอยู่ในบ้านพระอาทิตย์เขาก็ต้องรู้ว่าหนูเป็นแขก

0: ใส่กางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะมาค่ะเขาจะมาคุยเหรอหนูทุกอย่างเกิดขึ้นในแชทเพราะว่าโทรศัพท์หนูวันแรกที่ไปโดนดูดไปเลยไม่ได้มีการพูดคุยพี่อย่าลืมนะหนูสาบานบนศาลนะเพราะอะไรที่หนูพูดไปทั้งหมดอ่ะมันไม่เป็นความจริงอ่ะขอให้ศาลไอ้คำสาบานนั้นอ่ะมันได้ตกไปที่ใครบางคนแล้วล่ะค่ะมีเงินนู่นนี่
1: พ
0: ู
1: ดกันว่าผมอ่ะทะเลาะกันในบ้านเนี่ยก็ไปถามบนศาลนะหนักกว่าพี่ที่พี่ถามผมอีกครับผมต้องตอบทุกอย่างผมต้องบอกว่าผมพูดไปหมดแล้วบนศาลไอ้ที่เขาไปวิ่งดีฟไอแห่กระเจิงอย่างเงี้ยผมตอบไปหมดแล้วผมถูกหนักกว่าทนายปีศาจนะครับอันนี้ทนายปีศาจมีแสงครับ
2: อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
4: เบนนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
5: ่อร่อยมากสะดวกมาก
4: อร่อยได้ทุกที่เบนนิฟิตประโยชน์เต็ม
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
7: คุณ Move On มีรักครั้งใหม่แล้วเราทั้งคู่รู้สึกว่ามันโอเคนี่น่ะถามว่าเป็นแฟนกันไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นนะแล้วเขาก็หายไปเลย3เดือน
8: หอมกระหอยช
9: ออู้หิวหิวแบบนี้นี่ค่ะซาชิมิปลาไทย
10: ต่อด้วยขนมบดินซึ่งเป็นขนมเค้กอิสลามจ้า
11: จ้าแล้วมาฟินกับข้าวแกงกะหรี่รสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไอติมคะทิสูตรโบราณดูแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นร้านไหนเธออย่าพลาดนะ
12: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
13: ้8นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
16: ชอบกันเหรอ
17: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
18: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
19: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ย
5: ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหนเธอก็ใช่ฉัน
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: หอม
12: ถ
1: ั่
12: ว
1: ยา
12: คั่ว
9: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: วันนี้คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบเจอสื่อคือต้องบอกว่าตั้งแต่ที่มีการกล่าวหาจากทาง DSI ค่ะว่าอาจจะเกี่ยวข้องในคดี Forex มีเส้นเงินโอนเข้า28ล้านคุณภาวุฒิยังไม่เจอสื่อเลยนะคะวันนี้นะคะมีการประชุมจริงๆเป็นการประชุมสำคัญคุณภาวุฒิเป็นประธานด้วยนะคะก็คือคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิตอลไทยซึ่งเป็นคณะอนุกรรมาธิการอยู่ในชุดใหญ่คือคณะกรรมาธิการการสื่อสารของสภาผู้แทนราษฎรอีกทีนึงปรากฏว่าคุณป้อมพานุพงศ์วิทยาพานุค่ะวันนี้เจ้าตัวแจ้งว่าติดภารกิจไม่มานะคะก็เลยมีคุณการดีเลียวไพโรธสสจากพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ประธานแทนนะคะที่จริงวันนี้เรื่องสำคัญด้วยค่ะพี่ไก
7: ่
3: ก็คือจะมีการติดตามเรื่องโครงการ THAI Passport ที่คุณภาวุฒิติดตามอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่แรกเจ้าตัวไม่มาแต่ยังคงเลือกที่จะเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะวันนี้มีโพสต์ออกมาเป็นโพสต์ที่2นะคะเพื่อชี้แจงบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับและเขียนเพิ่มในช่องคอมเมนต์ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคในลำดับต่อไปนี่คือเป็นโพสต์ที่2ในการชี้แจงเรื่องนี้นะคะส่วนโพสต์แรกก่อนหน้านี้ที่ชี้แจงว่าผมเทรดทองคำแล้วก็บอกว่าข้อมูลของ DSI อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะช่วงท้ายๆอะค่ะท่อนที่บอกว่า ที่ DSI แถลงมานั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมผมพร้อมจะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปปรากฏมีการเขียนเพิ่มมานะคะอีดิทว่าเพิ่มผมไม่เคยมีเงินยอดจากการเทรด2ล้านโอน14ครั้งรวม28ล้านเข้ามาในวันเดียวเยอะอย่างที่ได้มีการแจ้งมา

0: X นี้ค่ะในคลิปนะคะเหมือนกับเป็นวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global คุณมหาวุฒิก็เล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากที่ตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจมาเทรดบอกว่าเข้าเรียนในคลาสกับทาง QRS Global เพียง 2-3 เดือนก็มีความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นแล้วได้แต้มค่ะเอาแต้มมาแลกมือถือใหม่แถมเอาแต้มไปแลกทริปไปฝรั่งเศสได้ด้วย
1: ครับฉะนั้นจำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่เราจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาและดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่ของเรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียว3เดือนมั้ง3-4 เดือนประมาณคือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว EA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดแบบอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่เราจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียววันนี้มารับโทรศัพท์ครับก็ได้จากการเทรดไม่น่าเชื่อว่าจะได้ปกติเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะสะสมแต้มไม่เคยไปแลกอะไรเลยแต่ครั้งนี้โอ้โหแลกได้ด้วยเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับมีเยอะไปได้หลายรอบแหละพูดถึงไปฝรั่งเศส

ผู้ชมคะวันนี้นะคะตูนก็เลยเอาชาร์ตของ DSI มาให้ดูอีกทีนึงเป็นชาร์ตที่ DSI ใช้ในการแถลงบุคคลนี้ค่ะที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะตอนแรกบอกว่ามีเส้นเงินโอนมาจากบริษัท ALPFX นะคะผ่าน Spark Digital มาที่คุณภาวุฒิทั้งหมด28ล้านบาทโดยบอกว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเกี่ยวข้องนะคะกับบริษัทรับชำระเงินตรงนี้ที่มีชื่อว่า Pay Solutions เป็นกลุ่มที่3ในชาร์ตที่ DSI บอกบริษัทรับชำระเงิน Pay Solutions เนี่ยตัวคุณภาวุฒิเองเคยถือหุ้น1หุ้นมูลค่า25บาทแล้วก็ยังมีการที่บริษัทในเครือที่คุณภาวุฒิถือหุ้นมาถือหุ้นใน Pay Solutions อีกต่อหนึ่งนี่คือข้อกล่าวหาที่ DSI บอกในวันนั้นนะคะฉะนั้นที่คุณภาวุฒิชี้แจงผ่านโพสต์ใน Facebook เนี่ยก็จะมีการพูดถึงบริษัทเนี้ยนะคะ Pay Solutions แล้วก็บอกว่าตัวเองเทรดทองคำแต่คุณผู้ชมคะวันนี้คลิปที่เผยแพร่ออกมามันมาเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะคือนี่ค่ะ QRS Global เมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นโบรกเกอร์นะคะเป็นโบรกเกอร์อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งละแล้วจริงๆวันก่อนหน้านี้นะคะที่ DSI แถลงเนี่ยบอกว่า ID หรือว่าผู้แนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโบรกนี้คนนี้นะคะที่ถูกใช้ชื่อว่า Vantage จริงๆวันนั้น DSI บอกด้วยค่ะว่าสนิทสนมกับคุณป้อมหรือคุณภาวุฒิมีการไปเที่ยวกันที่ปารีสแล้วมีการปรึกษาแผนธุรกิจการบริหารงานของ QRS กับคุณป้อมภาวุฒินั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้สิ่งที่คุณภาวุฒิจะต้องชี้แจงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่อง Pay Solution หรือบริษัทรับชำระเงินอย่างเดียวแต่มันจะมาถึงอีกกลุ่มนึงแล้วนะคะคือ QRS Global หรือว่าโบรกเกอร์โยงมาอีกกลุ่มนึงแล้วจากคลิปที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ถูกถามค่ะว่าการที่ DSI แถลงแล้วเปิดชื่อคุณป้อมภาวุฒิออกมาโดยบอกว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้กล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดแต่มีชื่อเสียงเรียงนามออกมาชัดเจนแบบนี้ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไหมโดยเฉพาะประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโยงไปว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นกรณีแบบนี้ไปแล้วช่วงเลือกตั้งผู้สมัครส.ส.กทม.เขต33พรรคประชาชนโดนคดียาเสพติดและฟอกเงินจนพรรคนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวคนลงใหม่สุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องฉะนั้นก็โยงมาถึงเรื่องคุณป้อมภาวุฒิค่ะว่ามันอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตเหมือนกันนักข่าวก็ถามท่านนายกนะคะท่านนายกบอกว่าเขาคิดไปเรื่อยถ้าผมกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้นักข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วพรรคประชาชนเขาบอกว่าที่คุณภาวุฒิโดนเพราะคุณภาวุฒิเป็นตัวตั้งตัวตีออกมาแฉโครงการ THAI Passport คุณอนุทินบอกว่าเราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติมหรือไปบอกว่าใครผิดใครถูกเพราะมีกระบวนการกฎหมายคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาท่านนายกบอกอีกผมอ่ะมีเรื่องอื่นที่ถนัดและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประชาชนให้ทำเยอะแยะ

0: ผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าดิสเครดิตทางการเมืองท่านนายกบอกผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได
1: ้เขาก็คิดเข้าไปเรื่อยนะครับผมถ้าผมกันแกล้งเนี่ยโดนเป็นหลายคนแล้วนะผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้นะครับ
2: แต่ก็มีการเหมือนเชื่อมโยงกับท่านนายกเพราะว่าก็คือคุณธวัชออกมาโจมตีเรื่อง PSAI Passport อ่ะค่ะแล้วก
1: ็วันนี้เราไม่พูดอะไรไปย่ำยีซ้ำเติมหรือว่าจะไปบอกคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมายในการที่คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหานะครับหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาก็เท่านั้นเองถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่องอื่นที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกอะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือข่าวเข้าไปนั่นอีก
2: แต่ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเม
1: ือง ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกนะเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายเขาก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่เขาจะต้องดูแลไปนายกไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกครับ
0: อีกท่านหนึ่งที่ประสานเสียงกับท่านนายกก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะบอกว่าเราเป็นตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนเรื่องที่พรรคประชาชนพยายามจะโยงอะค่ะว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเหมือนกับกรณีของคุณบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนเขต33ที่โดนดำเนินคดีฟอกเงินยาเสพติดช่วงก่อนเลือกตั้งจนต้องเปลี่ยนตัวแล้วที่สุดอัยการสั่งไม่ฟ้องผบตรยืนยันนะคะว่ากำลังจะทำความเห็นแย้งเรื่องนี้อยู่ค่ะก็คือยืนยันว่าเราควรจะต้องสั่งฟ้องลองฟังเสียงดูค่ะ
3: ธรรมชาติก็ต้องพิจารณาว่ามีความเห็นแย้งนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดทำประเด็นความเห็นแย้งอยู่ครับ
4: เราทำสำนวนมาไม่ดีหรือเปล่าเลยทำให้แบบตอนนี้ถ้าประชาชนเข้ามาพูดกันแล้วว่าเหมือนกันจะแก้งคร
3: ับ ผมคิดว่าการที่เราจะขยายผลหรือจับกุมใครนะครับการสอบสวนเราก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักของพยานหลักฐานนะครับส่วนความเห็นที่ไม่ฟ้องก็เป็นตามกระบวนการครับ
5: อย่างท่านทำนี้ก็โดนมาเหมือนไปการแบบไปการจัดแก้ทางการเมืองเพื่อแบบจะเป็นให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ผมคิดว่าผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากการจับกุมขยายผลเรื่องยาเสพติดนะครับก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับไม่เราเป็นตำรวจครับเราไม่คิดจะกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวทีเรื่องการเมืองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
6: ล่าสุดมีรายงานนะครับว่า DSI เตรียมจะเสนอคดี Forex เป็นคดีพิเศษภายใน2วันนี้ครับพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่แล้วนะครับส่วนสส.ภาวุฒิกับฟิล์มรัฐภูมิจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลแต่อย่างใดครับและกรณีของคุณน้ำเพชรซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเล่นพอร์ตแตกเองแต่กลายเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้เนี่ยตามรายงานคือจะมีการไปตรวจสอบเส้นเงินนะฮะไปดูพฤติการว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์ความผิดคดีแชร์ลูกโซ่จริงหรือไม่ถ้าไม่จริงเห็นว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะคุณผู้ชมDSI กรมสอบสวนคดีพิเศษก็โพสต์เชิญชวนด้วยนะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากทั้งโบรกเกอร์จากกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IP เขาขึ้นชื่อทั้งชื่อโบรกทั้งชื่อผู้แนะนำใครที่เสียหายจากกลุ่มเหล่านี้ก็ติดต่อไปที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษนอกจากนี้วันนี้ทนายวิทูลเก่งงานครับทนายความนะฮะคุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีพาพยาน2คนอันนี้ระบุว่าทั้ง2คนเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากผู้แนะนำโบรกเกอร์ก็คือพวก IB ไปชวนเขามาเล่นสอนให้เทรดพอเทรดปรากฏต้องลงเงินเรื่อยๆลงเงินเรื่อยๆพอลงเงินไม่พอพอร์ตแตกเสียหายมากกว่าแสนในเวลา1ปี
7: เราก็จะโดนทำโฆษณาของโปรเจมในรูปแบบของคนที่พลิกชีวิตจากคนที่อยู่ในรากหญ้าฮะด้วยตัว Forex นะฮะในการใช้สร้างกำไรให้กับชีวิตพลิกชีวิตได้ด้วยตัว Forex เราเห็นแล้วว่าเราก็อยากมีโอกาสเลยเริ่มเข้าไปศึกษาครับก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาครั้งแรกเนี่ยก็เติมเงิน500ดอลลาร์

0: ไม่นานครับเงินก็หมดเลยอยากจะแก้ส่วนที่เสียไปแล้วก็เติมเงินเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ไปเข้าสัมมนาเพิ่มการเทรดทุกครั้งครับจะมีค่าธรรมเนียมโดยปกติแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมนี้จะตกอยู่ในเจ้าของโบรกนะครับแต่ว่าในลักษณะธุรกิจ IB เนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็จะถูกแบ่งปันส่วนไว้กับให้โค้ชด้วยซึ่งลักษณะการออลอินน่ะก็เป็นลักษณะในการเทรดที่ใช้ตัวกำลังการสั่งซื้อที่ปริมาณมากนะครับก็จะส่งผลในทางตรงเลยก็คือตัวโค้ชเองอ่ะก็จะได้กำไรในส่วนนี้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมด้วย
1: อันนี้มันจะเป็นลงในรายละเอียดนะครับพวก all in ก็คือทุ่มหมดตัวโค้ชได้คอมมิชชั่นด้วยทนายวิทูลบอกอย่างนี้ครับปรากฏว่าโค้ชคนนี้เนี่ยมีคำสั่งศาลออสเตรเลียระบุวันที่4 เมษายน 68นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้บริษัท QRSปิดบริษัทเพราะมีสินทรัพย์น้อยแล้วไปเกี่ยวกับสแกมเมอร์ด้วย อันนี้เป็นคำสั่งของศาลออสเตรเลียก็เลยเอาหลักฐานมามอบให้กับ DSI เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ
2: ค่ะปิดท้ายไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันไหมแต่ว่า เรื่องโครงการ Thailand AI Passport อะค่ะคือพรรคประชาชนมองว่าเนี่ยพอคุณภาวุฒิไปตรวจสอบเรื่องนี้เข้มข้นก็เลยมาโดนคดีวันนี้คุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ประกาศส.ส.ภูมิใจไทยท่านไหนโดยเฉพาะที่มีตำแหน่งแห่งที่ถ้ายังไม่ได้ออกมาปกป้อง THAI Passport หรือยังไม่ได้แสดงตัวโอ๋คุณชัยชนกรีบเลยนะคะตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่งแข่งกันทำคะแนนใหญ่เห็นใจค่ะแทนที่จะวัดฝีมือการทำงานต้องมาแข่งอะไรแบบนี้วันนี้นักข่าวถามท่านนายกอนุทินเรื่องการประเมินการทำงานของรัฐมนตรีด้วยนะคะก็คือมีการเชื่อมโยงอะค่ะนายกบอกว่านี่จะต้องประเมินการทำงานของรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการคณะต่างๆก็เนี่ยมีคนไปโยงเหมือนอย่างคุณไอซ์อย่างเงี้ยค่ะท่านนายกก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องยุ่งและเมื่อจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดฟังเสียงท่านนายกปิดท้ายเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
3: พูดถึงอะไรนะ
4: พูดเรื่องแบบท่านหนึ่งปีประเมินผลงานพวกสสพวกกรรมการ
3: ของพรรคภูมิใจไทย
4: ใช่ครับแล้วนายกเห็น
3: ด้วยก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
4: แต่ต้องเจตีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งมีผลก็รีบทำผลงานปกป้องคุณชัยชนก
3: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
5: แต่ท่านนายกก็มองว่ารัฐมนตรีท่านในส่วนพรรคภูมิใจไทยไปได้ดีเลยค่ะ
6: ประเมินอยู่เรื่อยๆครับ
7: ทรงเป็นองค์เจ้าฟ้านักกฎหมายพระทรงให้เพื่อนพึ่งพายามยากเข็นทรงเมตตาผู้ต้องขังที่ลำเค็นพระทรงเป็นพัชระในใจประชาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
8: เคล็ดลับทำร้านชาบูสุกี้สัญชาติญี่ปุ่นให้โดนใจคนไทยใน B-Times พุธที่24มิถุนายนเวลา17:30
9: พี่มีเรื่องอยากจะคุย
10: มีเรื่องอะไรจะพูดก็พูดมา
9: แต่งงานกันนะ
10: พี่เต้เป็นอะไรหรือเปล่าสมองกระทบกระเทือนตรงไหนหรือเปล่า
11: ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับคุณ
9: เธอไม่ได้อยากเป็นนางเอกนางแล้วหรอ
11: ถ้าต้องเลือกระหว่างเล่นหนังกับคุณฉันเลือกคุณ If you can dream it
7: รักท่วมทุ่งพฤหัสบดี 18:00 นตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: อีไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
13: ตำรวจเหรอมันชื่อโก
10: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
13: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
14: ดูเองใจกล้ามากนะกล้าเบี้ยวตังค่า
15: ตัดขาผมมาทุกตัว
16: เปามันตามเจอแล้วนะ
17: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอ
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม

0: ถือเป็นดราม่าใหญ่ของวันนี้เลยนะครับ #SaveTapLaneปรากฏว่ามีนางงามและนักแสดงคุณอิงฟ้าวราหะออกมาแชร์แฮชแท็กนี้แล้วก็ใช้คำว่าขอพูดแทนสัตว์ป่า
1: ค่ะ
0: นักวิชาการออกมาสับเละเลยฮะก่อนจะพูดแทนสัตว์ป่าคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ด้วยแต่ละคำของอาจารย์นี่แรงเลยเอาเริ่มจากโพสต์ของคุณอิงฟ้าก่อนนะครับคุณอิงฟ้าวราหะนางงามนักแสดงครับออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความติดแฮชแท็ก #SaveTapLaneนอกจากนี้เนี่ยในคอมเมนต์ก็ยังมีการโพสต์โปสเตอร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาอุทยานแห่งชาติทับลานไว้มากมายเลยผมอธิบายคุณผู้ชมคร่าวๆถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ติดตาม #SaveTapLaneนะครับคืออุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยมีการประกาศที่จะยกเลิกขอบเขตของอุทยานเพื่อคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านทีเนี้ยมันเป็นมติของบอร์ดอุทยานออกมาเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับว่าจะมีการคืนพื้นที่เท่าไหร่อย่างไรจริงๆพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานกับพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยมีมากกว่า 200,000 ไร่แต่จากมติบอร์ดอุทยานเนี่ยระบุค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการเพิกถอนส่วนที่เป็นอุทยานคืนให้กับชาวบ้านเนี่ยประมาณ 155,000 ไร่ซึ่งตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงครับคุณผู้ชมว่าคือถ้ามองจากมุมของคนนอกที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะอาจจะมองไปในคล้ายๆกับสิ่งที่คุณอิงฟ้าออกมาโพสต์ก็คือเราต้องรักษาพื้นที่ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าได้มีพื้นที่ป่าอยู่อาศัยคนก็อยู่ในพื้นที่ของคนแต่ถ้าจะมองอีกมุมนึงอีกด้านนึงก็จะมีความเห็นแตกต่างอย่างคนในพื้นที่ก็จะบอกว่าจริงๆคนเข้าไปอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเขตพื้นที่อุทยานดังนั้นการคืนพื้นที่ทำกินให้กับชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องมองคนละมุมเลย
1: ค่ะ
0: อย่างคุณอิงฟ้าเนี่ยนอกจากจะโพสต์คำว่าเซฟทับลานแล้วแล้วก็โพสต์โปสเตอร์ต่างๆซึ่งเป็นการรณรงค์ขอพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืนยังมีการระบุข้อความว่าช่วยกันนะเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียวขอให้เสียงของเรามีความหมายสัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราพูดแทนเขาได้นะนี่ฮะพูดแทนสัตว์ป่าแล้วก็ต่อมาก็ยังมีการแชร์โพสต์อีกว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อป่าทับลานเป็นมรดกโลกและเป็นของไทยทุกคนที่สำคัญป่าเป็นของสัตว์ป่าโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นมรดกของใครใส่แฮชแท็กเซฟทับลานแล้วลักษณะเหมือนมีการนัดหมายเจอกันที่รัฐสภา 10:30 น.วันพุธนี้24มิถุนายนหลังจากที่คุณอิงฟ้าโพสต์ไปได้ไม่นานครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์เศษเชื้ออาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์โพสต์ข้อความคุณผู้ชมฮะขึ้นต้นก็ยินดีด้วยนะที่คุณอิงฟ้าได้เป็นนักอนุรักษ์แล้วจากการโพสต์ทีเดียวว่าพูดแทนสัตว์ป่าเห็นไหมครับว่าการเป็นนักอนุรักษ์ยุคดิจิทัลไม่ยากเลยแต่ขอโทษนะครับที่ผมต้องบอกคุณอิงฟ้าว่ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์ป่าตรงที่มนุษย์มีเหตุมีผลครับมนุษย์แยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมนุษย์จึงต้องมีความรู้มีข้อมูลที่ถูกต้องและนั่นทำให้มนุษย์มีอารยธรรมแตกต่างไปจากสัตว์ป่าดังนั้นเมื่อพูดแทนสัตว์ป่าแล้วอย่าลืมความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับกรณีทับลานคุณอิงฟ้าควรจะศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้ครับเช่นความเป็นมาที่มาที่ไปหรืออุทยานประกาศทับที่ของชุมชนไหมไม่ใช่เห็นว่าเป็นกระแสอนุรักษ์ก็กระโดดเข้าไปใส่แบบนี้เพราะคุณเป็นนางงามเป็นดารามันคือการเป็นบุคคลสาธารณะการเสนอความเห็นมันมีผลต่อความคิดของคนในสังคมผมอยากบอกคุณอิงฟ้าว่าการเป็นนักอนุรักษ์ในยุคนี้มันไม่ยากเลยครับแค่คุณโพสต์ว่าพูดแทนสัตว์ป่าแบบที่คุณทำก็เป็นได้แล้วครับแต่การเป็นนักอนุรักษ์ที่มีความเป็นมนุษย์ด้วยมันยากครับอาจารย์แรงทุกคำเลยแรงทุกคำฮะล่าสุดเมื่อสักครู่อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับอาจารย์บอกอย่างนี้ครับว่าประเด็นทับลานเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ส่วนนึงคือชาวบ้านที่เขาได้สิทธิ์ที่ดินคืนล่ะคิดถึงเขาไหมเขาอยู่มาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานดังนั้นรัฐจึงมีความ

0: ำที่จะต้องคืนสิทธิ์ที่ดินให้กับพวกเขาที่คุณอิงฟ้าโพสเซฟทับลานนั้นมันไม่ถูกต้องใช้คำว่าเฉือนป่าก็ไม่ถูกต้องเพราะป่าไปยึดที่ดินของชาวบ้านมาเราคืนให้เขาเราไม่ได้เฉือนป่าออกไป
1: ผมคิดว่าการที่คุณอิงฟ้าและก็อีกหลายๆคนเนี่ยเซฟทับลานเนี่ยนะครับก็มักจะอ้างว่านี่เป็นการเฉือนป่าซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะข้อเท็จจริงคือป่าเนี่ยไปยึดที่ยังยึดที่ดินของชาวบ้านมาเพราะคืนที่ให้เขาไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะผมคิดว่าการโหนกระแสอนุรักษ์ในตอนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์โดยที่เราไม่ตระหนักถึงสิทธิของชุมชนหรือผู้ที่เขาอยู่มาแต่เดิมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันตรายต่อการอนุรักษ์ในระยะยาวนะครับมันไม่มีผลดีอะไรต่อสังคมไทยเลยแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สำหรับผมเนี่ยนักอนุรักษ์เนี่ยคุณต้องมีเหตุมีผลด้วยคุณพูดแทนสัตว์ป่าได้แต่คุณก็ต้องไม่ละเลยเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของการมีความรู้ที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้มันคืออะไรถ้าเราไปยึดที่ชาวบ้านแล้วบอกว่าเราขอพูดแทนสัตว์ป่านี่มันไม่มีความชอบธรรมเลยอะครับว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลมันทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะใช่ไหมครับ
0: นี่ฮะอาจารย์แรงเลยอันนี้ก็คู่หนึ่งนะฮะถือว่าเป็นคู่ล่าสุดซึ่งจะเป็นประเด็นของวันนี
2: ้
0: แต่ถ้าจะย้อนไปจริงๆจะมีนักแสดงหลายท่านที่ออกมาแชร์แฮชแท็กเซฟทับลานหนึ่งในนั้นก็มีคุณสายสกอตด้วยคุณสายสกอตเนี่ยโพสต์เมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับจะถอนทับลานทำไมหากอ้างว่าพื้นที่อุทยานไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แบบแล้วจะถอนเหรออย่างนั้นก็แสดงว่าดอยสุเทพดอยอินทนนท์อุทยานอื่นๆมันก็มีพื้นที่ที่ทับซ้อนมีการบุกรุกเพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างนี้ถอนกันหมดเลยไหมถ้าไปตามนี้อุทยานใหญ่ๆก็คงไม่เหลือทีนี้คุณสายเนี่ยโพสต์ค่อนข้างยาวก็จะไปเปรียบเทียบถึงการเดินของสัตว์ป่าแล้วก็เส้นทางที่สัตว์ป่าใช้คุณสายบอกว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญในการมีพื้นที่อุทยานที่มันต้องใหญ่ๆแม้ว่ามันจะมีความหลากหลายในพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าดิบแบบภาพในโฆษณานั่นก็คือมันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับสัตว์ในการที่เขาใช้อยู่ใช้สัญจรรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่และกฎหมายควบคุมพื้นที่ไปพร้อมกันที่เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความสำคัญและดูแลแบบเป็นพิเศษถ้าเทียบกับพื้นที่ทั่วไปในหน้าที่แล้วกรมควรจะเป็นทูตแทนธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ไม่ใช่มีใจแบบที่เป็นอยู่แบบที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นี่คุณสายโพสต์นะฮะปรากฏวันนี้มีคนมาโต้คุณสายอีกคุณพงษาชูแนมครับหัวหน้าพรรคกรีนและเป็นอดีตข้าราชการป่าไม้โพสต์ฮะสายคุณอย่าสาระแหน่เรื่องนี้มันไม่เท่หรอกครับพี่น้องชาวบ้านยากลำบากโดนกระทำมามากกว่า40ปีมากกว่าที่คุณโดนมากนักโอ้โห2บรรทัดแรกไปพูดถึงเรื่องที่คุณสายโดนด้วย
2: ค่ะ
0: คุณพงษาบอกว่าเรื่องทับลานมันทำลายวิถีชีวิตคนไทยเพื่อนร่วมชาติอย่างสาหัสพี่น้องหลายอำเภอโดนหลอกยอมให้ราชการจัดการชีวิตด้วยความหวังว่าเขาจะได้ที่ดินทำกินอย่างสงบแต่แล้วก็ถูกเบี้ยวสัญญากลับมายึดที่ทำกินของเขาไปคำว่าอุทยานแห่งชาติไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่ความวิเศษใดๆเกินแผ่นดินส่วนอื่นๆชีวิตสัตว์ป่ามันก็คือสัตว์เดรัจฉานเหมือนสัตว์อื่นๆที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาอ้างทำลายวิถีชีวิตเรียบง่ายสามัญธรรมดาของคนไทยชาวบ้านถ้าเป็นมนุษย์แปลว่าจิตใจสูงกว่าสัตว์หมายถึงคุณต้องรักผู้อื่นมากกว่าแค่ช่วงสัญชาตญาณแต่มันต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและความเมตตาครับเราไม่ได้เฉือนอุทยานครับแต่อุทยานไปกรีดเฉือนยึดที่ทำกินของประชาชนมายึดมาทำเท่ด้วยคำว่าอนุรักษ์ครับผมทุเรศกับพวกบรรดาเซฟทับลานเหลือเกินแฮชแท็กนี้มองเห็นหัวคนที่โดนกระทำจากอำนาจรัฐไหมครับอาศัยคำว่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติพวกเราเจ็บปวดยากจนมานานมากแล้วกรุณาอย่ามาสาระแนกับชีวิตเพื่อนร่วมชาติที่พวกเขาปกป้องรักษาป่าและรักษาสังคมรักษาแผ่นดินไทยไม่ให้สูญเสียไปสู่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นคุณเคยรู้ไหมครับไม่สำเนียกสำนึกในจิตวิญญาณสังคมชนบทหรอครับประมาณความเจ็บปวดจากการโดนกระทำของพี่น้องเท่ากับความเจ็บปวดของคุณทรายคูณจำนวนประชากรที่โดนกระทำ

0: คุณลองหลับตาแล้วคิดว่ามันมหาศาลปานไหนครับฐานะที่คุณก็เป็นคนเจ็บปวดจากการกระทำถึงพวกเขาเป็นคนจนก็เจ็บไม่น้อยกว่าคุณที่เป็นคนรวยหรอกครับผมกล้าพูดเพราะผมรักษาป่าผมทำมาอย่างดีเท่ากับรักษาวิถีชุมชนของคนที่อยู่กับป่าในพื้นที่คนป่าครับคนกับป่าและมีรูปธรรมทำด้วยสำนึกไม่ใช่เอาเท่จากคำวาทกรรมใดๆแรงทุกคำคุณผู้ชมฮะจริงๆเรื่องนี้มันยังไม่จบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้เขาก็แชร์ข้อความเยอะเลยนะฮะก็จะอธิบายถึงแนวทางที่จะทำหลังจากนี้ถ้าจะสรุปโดยรวมก็คือมันเป็นมติบอร์ดที่จะมีการคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านเนี่ยแสนกว่าไร่แต่ยังไม่ได้คืนตอนนี้จะมอบเป็นสปกจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรพอมันเป็นคำว่าสปกมันก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากที่เคยเห็นมาปิดท้ายครับคุณผู้ชมนายกสมาคมโรงแรมคุณสวัสดิ์มังกรวัดก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นคนในพื้นที่มันเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว
1: ผมคิดว่าวันนี้ต้องจับมือร่วมหารือทางออกร่วมกันครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผมว่าภาครัฐจะให้โอกาสประกาศพื้นที่ต่างๆที่มันมีปัญหานะครับให้คลี่คลายลงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักแล้วก็มาเที่ยวอย่างความสบายใจครับแล้วก็ต้องมีข้อเงื่อนไขกำหนดครับว่าผู้ประกอบการเองจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมยังไงผมคิดว่าอันนี้ต้องทำควบคู่ไปด้วยครับ
0: ก็ยังไม่จบนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูการทำงานของกรมอุทยานต่อไปครับ
2: ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะไปดูที่ชลบุรีคุณผู้ชมคะก่อนจะดูภาพปุ๋นเล่าก่อนมีคนขับรถยนต์นะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นแหละไปเติมน้ำยาแอร์ที่ร้านแอร์แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะคะระเบิดมีภาพด้วยลองดูค่ะ
3: เรื่องพี่ต้อมตั้งใหม่บอกไม่เอาเดินตามคนแล้ว
4: แต่ไอ้ป้อมมันตั้งไว้เนี่ยเนี่ยมันเนี่ยฟันขึ้นแล้ว
3: ฟันมาแล้ว
4: เนี่ยฟันมาแล
3: ้
4: ว
3: อุ้ย
5: มันยังนอนอยู
4: ่มันนอนอยู่เลย
3: เอโดนด้วยนะน่ะ
4: ไม่โดน
3: ไม่ถึงว่ามันโดนแบบอะไรเขาเรียกว่าไฟแบบ
4: ไม่ใช่ไม่โดนหรอก
5: มันไม่โดนตรงตัวมัน
4: มันนอนอยู่อีกทางนึงแล้วถ้าเกิดมันนอนอยู่ไอ้ทั้งล้อเนี่ยไหม้หน้าเลย
3: มันจะใช่
4: แล้วเศษคอมเล็กๆเต็มเลย
2: โอ้คุณผู้ชมคะเป็นวงจรปิดในร้านซ่อมไดนาโมที่อำเภอเมืองชลบุรีนะคะคือบอกก่อนว่าร้านที่เติมน้ำยาแอร์ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่ร้านนี้นะคะร้านนี้เขามาจะมาแก้ไขให้ปรากฏว่าเกิดระเบิดแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นจะเห็นว่ามีช่างคนหนึ่งมุดอยู่ใต้ท้องรถนะคะแล้วเริ่มมีควันออกมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยช่างก็คือเบี่ยงศีรษะออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็เกิดระเบิดไฟลุกท่วมหน้าค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ร้านนี้นะคะไปเจอช่างที่อยู่ใต้ท้องรถคนนี้ค่ะชื่อคุณณัฐพลอายุ29ปีนะคะเคราะห์ดีคุณณัฐพลไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะคะแต่หูอื้อเลยก็เล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่ารถคันนั้นที่เห็นเนี่ยเป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าซ่อมเสร็จไปหลายวันแล้วรับรถกลับไปแล้วย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุคือลูกค้าคันนี้นะคะเขาขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็คือไปจังหวัดนึงในภาคอีสานแล้วพอไปถึงที่จังหวัดนั้นก็นำรถไปเติมน้ำยาแอร์พอกลับมาที่ชลบุรีปรากฏว่ารถเกิดอาการคอมแอร์น็อกค่ะก็เลยนำรถมาให้กับช่างณัฐพลดูคุณณัฐพลบอกว่าเช็คอาการรถดูแล้วรู้สึกว่าคอมแอร์มันน่าจะเสียลูกค้าก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเอาไว้ในอู่เพื่อให้ช่างซ่อมนะคะช่างณัฐพลก็เช็คระบบแอร์ปล่อยน้ำยาแอร์ออกจนหมดจากนั้นจังหวะที่มุดเข้าไปใต้ท้องรถนี่คือกำลังจะไปถอดคอมแอร์ค่ะพอถอดสายออกปรากฏว่ามีควันพุ่งออกมาจากคอมแอร์ก็เลยรีบเอียงหัวหลบพอหลบปุ๊บระเบิดขึ้นช่างณัฐพลบอกตอนนั้นในใจยังคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่บาดเจ็บก็ตายแน่ๆเลยส่วนสาเหตุนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากช่างแอร์ใช้น้ำยาไม่ได้มาตรฐานราคาถูกน่าจะเป็นแบบแก๊สทำให้คอมแอร์ไหม้พอถอดสายออกเจอออกซิเจนในอากาศก็เลยระเบิดเป็นครั้งแรกเลยนะคะในชีวิตการเป็นช่างที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยากฝากไปยังร้านแอร์ว่าเติมน้ำยาแอร์ที่ดีที่มีคุณภาพให้ลูกค้าหน่อยเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
6: เขาไปเติมน้ำยามาครับคอมมันน็อกเขาก็จะเข้ามาให้เราเช็คเราก็บอกคอมมันเสียแล้วพี่เราก็บอกแจ้งเปลี่ยนคอมใหม
7: ่
6: เขาก็จอดรถทิ้งไว้ที่อู่ปกตินะครับแล้วก็กลับบ้านผมก็เอาเกล็ดน้ำยาไปจับแล้วก็ปล่อยน้ำยาทิ้งน้ำยามันเหลือนิดนึงผมคิดว่าระบบมันรั่วอะไรเงี้ยน้ำยามันเหลือน้อยผมก็เลยจะถอดคอมเลยพอเข้าไปมุดเข้าไปถอดคอมใต้ท้องพอถอดสายออกปุ๊บมันก็มีควันพุ่งออกมาจากคอมพอผม

0: หลบนิดเลยก็มันระเบิดเลยครับตกใจครับคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันน่าจะเป็นที่น้ำยาถูกๆครับน้ำยากระป๋องที่เป็นแก๊สพวกเนี้ยมันน่าจะเป็น
1: น่ากลัวมากครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะเวลาที่เราชมภาพยนตร์ละครหรือซีรีส์แล้วร้องไห้ตามอาจไม่ใช่แค่เพราะเราอินจนเกินไปแต่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าจิตใจของเรานั้นกำลังถูกเยียวยาอยู่วันนี้วีรินอินสปายส์มีเทคนิคดูหนังดูละครให้เป็นยารักษาใจมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวในทางจิตวิทยาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาพยนตร์บำบัดอริสโตเติลนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเคยพูดถึงทฤษฎีการชำระล้างอารมณ์ไว้ว่าการที่เราร้องไห้เสียใจหรือหัวเราะสุดเหวี่ยงไปกับตัวละครคือการปลดปล่อยอารมณ์ทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นนอกจากนี้สมองของเรายังมีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์กระจกเงาเมื่อเราเห็นตัวละครสู้ชีวิตสมองจะจำลองว่าเรากำลังเรียนรู้บทเรียนนั้นๆอยู่จริงๆเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยนละครให้เป็นยาได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคนี้เลยค่ะเริ่มจากการประเมินสภาพจิตใจและเลือกแนวละครที่ดูให้เหมาะสมต่อด้วยเปลี่ยนจากการดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวเป็นการสังเกตว่าฉากไหนที่ทำให้เรารู้สึกจุกหรือร้องไห้ไปกับตัวละครแล้วปล่อยอารมณ์ไปกับสถานการณ์เพราะนั่นคือจุดที่ละครกำลังเข้าไปสะกิดแผลใจและเยียวยาเราอยู่ทบทวนว่าเราได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไรจากตัวละครเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่าลืมขีดเส้นใต้ย้ำไว้เสมอว่าเปิดจอเพื่อเรียนรู้แล้วกลับมาดูแลชีวิตจริงให้ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายร์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
3: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดยThe next ปิดจ็อบไปอีกโปรเจกต์ค่ะทุกคนแต่ละงานในกว่าจะผ่านมาได้นี่บอกเลยว่าต้องงัดใช้สกิลทุกรูปแบบเลยนะคะกว่าเจนจะมาถึงวันนี้ก่อนจะง่ายเนี่ยมันก็ต้องยากมาก่อนใช่ไหมคะต้องผ่านการฝึกใช้ความพยายามมาก่อนซึ่งสำนวนที่หมายถึงว่าเราเริ่มทำได้เริ่มจะจับจุดได้เนี่ยพูดว่า get the hang of it get the hang of it แปลว่าเราเริ่มถนัดเริ่มคล่องแล้วค่ะสมมติว่าผู้ชมเจอเพื่อนที่เขาใจร้อนนะคะ It takes time to get the hang of it ใจเย็นๆค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ทำได้แถมให้อีกหนึ่งประโยคค่ะ You can get through this เธอทำได้แน่นอนจ้าเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ชินนะคะแต่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คล่องเองจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะ so easy ค่ะทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ MiWex The Next Peak และโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: สวัสดีค่ะท่านเดชพลมาถึงที่นี่มีอะไรที่ฉันรับใช้ค่ะ
2: คุณกำลังท้าทายผม
1: ดิฉันเหรอคะท้าทายท่านเดชพลท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะดิฉันไม่เคยคิดท้าทายท่านเลยนะคะ
2: แล้วเรื่องข่าวลูกสาวผมล่ะ
1: อ๋อเรื่องนี้นี่เองก็ท่านในพลเคยบอกดิฉันไม่ใช่หรอกคะว่าอยากให้ฉันช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของลูกสาวท่านกับหนังเรื่องใหม่ดิฉันก็ลงแล้วทำแล้วแล้วท่านจะมาโกรธอะไรดิฉันล่ะคะ
2: คุณพิสมัยคุณตั้งใจทำลายชื่อเสียงผมกับลูก
1: ท่านในพลค่ะลูกสาวท่านทำลายชื่อเสียงตัวเองหรือเปล่าคะอย่าโทษคนอื่นสิคะส่วนเรื่องข่าวดิฉันเป็นนักข่าวก็ต้องลงข่าวท่านในพลจะห้ามไม่ให้นักข่าวลงข่าวคงไม่ได้หรอกนะคะแล้วอีกอย่างถ้าท่านในพลคิดจะข่มขู่สื่ออย่างดิฉันดิฉันคิดว่าถ้าสำนักข่าวอื่นเขารู้คงสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแน่ๆเลย
2: ผมจะไปขู่อะไรคุณได้แต่เวลาคุณจะทำอะไรคุณก็ควรจะระวังซะหน่อยผมกลัวว่าสักวันหนึ่งคุณจะไปสะดุดต่อและถึงวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่การขู
1: ่ขอบคุณท่านในพลมากเลยนะคะที่เตือนแต่ว่าถ้าตอมันน่ารำคาญเราก็แค่ขุดมันทิ้งจริงไหมคะท่าน

0: แม่พ่องใจเย็นๆกินน้ำก่อนมีเรื่องหงุดหงิดอะไรอีกล่ะ
1: ค่อยๆเธอค่อย
0: ๆมีเรื่องอะไรว่ามา
2: ก็ไอ้หมาสิพานางสายสมรมาจากโรงแรมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยแถมให้อยู่บ้านของไอ้หมาด้วยนะไม่ได้ให้อยู่บ้านพักของคนงาน
0: นี่มันทำเกินไปแล้วนะแม่พ่องอีกไม่กี่วันจะแต่งงานอยู่แล้วยังพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านอีกเหรอ
2: ฉันน่ะโกรธไอ้หมามากนางสายสมรนี่มันก็หน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยแต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันน่ะจะไปคุยกับไอ้หมาเองขู่ตัดแม่ตัดลูกขู่ตัดออกจากกองมรดกเลยดีนะ
0: เฮ้ยใจเย็นๆแม่พ่องแม่พ่องใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งตัดมาหน้าออกจากกองมรดกเลยเอาอย่างนี้เธอให้ฉันไปไล่มันเองมะเผื่อว่าเธอไม่อยากผิดใจกับมานะ
2: อุ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอ้หมาก็พานโกรธถึงกรองเดี๋ยวฉันกับไอ้สีจัดการเอง
3: สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลใจให้นางสายสมรเนี่ยมันหายไปหรือไม่ก็กลับกรุงเทพหรือไม่ก็ไปเมืองนอกเลยก็ได
4: ้สาธุ

0: อบแล้วนี่เธอจะเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อล่อคนร้ายทำไมอยู่เฉยๆไม่ได้หรือยังไงจะต้องหาเรื่องใส่ตัวเนี่ย
1: ก็ฉันอยากให้พวกเรารู้ชัดๆกันไปเลยค่ะว่าน้าแจ่มอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่าแม่ผ่องไม่อยากรู้คะ
0: อยากรู
2: ้เธอมีแผนหรอ
1: นอกจากพวกเราแล้วมีใครรู้หรือเปล่าคะว่าฉันอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นแม่ผ่องไปบอกน้าแจ่มนะคะว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันจะรออยู่ที่บ้านถ้ามีคนบุกเข้ามาทำร้ายฉันก็แสดงว่าน้าแจ่มเป็นคนบงการจริง
3: ๆนี่เดี๋ยวแล้วมันไม่เสี่ยงเกินไปเหรอฮะสายสมอน
4: เธอไปหลบที่อื่นก่อนดีไหมเดี๋ยวฉันรออยู่ที่บ้าน
0: ไม่ได
1: ้ถ้าคนร้ายบุกเข้ามาแล้วเจอว่าคุณดักอยู่แล้วถ้ามันหนีออกไปได้น้าแจ่มรู้แน่ว่าเป็นแผนของแม่พองแต่ถ้าคุณกังวลคุณรออยู่รอบๆ บ้านก็ได้ถ้าฉันร้องให้ช่วยคุณจะได้รีบเข้ามาง
0: ั้นแม่จะทำตามแผนของสายสมอนส่วนเธอก็เอาตัวให้รอดล่ะเจ็บตัวขึ้นมาก็อย่ามาโทษฉันนะ
1: จ้ะนัดแจ่มเป็นคนบงการเรื่องคนร้ายอย่างที่เราสงสัยจริงๆด้วย

0: นอยากจะแต่งงานกับผู้ชายอีกคนเสียงอย่างที่ผู้หญิงคนนี้พูดหรือเปล่าหนูกรอง
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: อาซิ
3: ชิมบาโลนาร
1: ์สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
4: ด์7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแพรเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
5: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
7: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
8: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
7: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
8: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
9: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร

0: ชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกเหมือนที่แกรอมันก็ได้นะ
1: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
2: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ยมีถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไ
3: หนเธอก็ใช่ฉันจะ running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 นเริ่ม28มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
6: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
7: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
9: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
10: Colgate Optic White Purple
9: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
10: Colgate Optic White Purple
11: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450
2: ml ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าแม่แจ่มเนี่ยจะส่งคนไปทำร้ายสายสมอนปล่อยให้ฉันทะเลาะ กับไอ้หมาตั้งนานสองนานคิดว่ามันเจ็บใจแม่แจ่มแม่แจ่ม
13: นี่แล้วเอาไงต่อถ้าคืนต่อไปอ่ะแม่แจ่มส่งคนมาอีกอ่ะมันจะไม่รอดแล้วนะ
2: เอาคิดอะไรก็คิดไม่รอบคอบต้องให้ฉันมาช่วยคิดคืนนี้ก็นอนกับไอ้สีไปแล้วกัน
14: ขอบคุณค่ะแม่ผ่องแม่ผ่องนี่ใจดีใจดีนะ
2: ไม่ต้องมาปากหวานเลยเลี่ยน
15: เดี๋ยวผมจะให้คนงานกับจืดคอยดูรอบๆ บ้านแล้วก็โรงงานไว้นะครับ
2: ที่ฉันให้เธออยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันยอมรับเธอหรอกนะแค่ไม่อยากเห็นคนตายในบ้าน

0: การไม่ได้สักที
1: มีคนมาช่วยมันไว้ก่อนนะครับ
0: แกก็หลบไปอยู่ที่บ่อนไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นอีก
1: ครับ
2: แค่ผู้หญิงคนเดียวไม่เห็นต้องหงุดหงิด
0: แต่มันเป็นผู้หญิงที่ทำให้งานแต่งกลองล่มแล้วเราจะอดได้ที่ดินกันนะพี
2: ่ถ้ามันทำให้งานแต่งล่มอย่างมากพ่อแค่ส่งคนไปปิดปากมัน
3: ได้ข่าวว่าลูกสาวจะแต่งงานไม่คิดจะเชิญฉันหน่อยเหรอเสีย
4: ท่านนายพล
5: แม่มากับพ่อกับพี่มานาก็ได้นี่ไม่เห็นต้องชวนฉันมาเลยคนกำลังยุ่งๆ
0: อ้าวเราเป็นแม่งานไม่มาได้ยังไงเออสีนี
6: ่มีธุระกับแม่เหรอจ๊ะนะพง
0: คือน้ามาดูที่จัดงานน่ะพอดีว่าให้สีมันเป็นคนจัดงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน
6: น้องสีทำคนเดียวจะหนักไปให้ฉันช่วยดีกว่าจ๊ะ
5: ไม่ต้องฉันมีคนงานคอยช่วยเยอะแยะ
6: แต่ว่า
5: เข้าไปข้างในกันเถอะแม่

0: เดินสิพ
1: ่อไป
0: เออ
2: ลูกพี่ทะเลาะกับคุณศรีเหรอจ๊ะขนาดหน้าลูกพี่เขายังไม่อยากมองเลยอ่ะ
3: เออโกรธมากไม่รู้จะหายโกรธใช่ไหม
4: ท่านในพลมาหาผมมีธุระอะไรรับใช้ครับ
5: ฉันมาถามเรื่องที่ดินริมทะเลเมื่อไหร่จะเรียบร้อย
4: อีก 3-4 วันที่ดินของไอ้กุศลจะตกเป็นของเราไอ้กุศลมันยกที่ดินที่ติดริมทะเลให้เป็นสินสอดในงานแต่งงานลูกสาวผมครับ
5: ได้บางหมดไหม
4: ไม่หมดครับยังเหลือที่ดินบางส่วนของไอ้กุศลกับของชาวบ้านที่มันไม่ยอมขายเพราะมันเชื่อฟังคำพูดของไอ้กุศล
5: แล้วจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหน
4: ขอเวลานิดเดียวครับผมรับรองว่าท่านใดพลจะได้ที่ดินทั้งหมดตามที่ท่านต้องการ
0: ครั้งที่แล้วก็พูดแบบนี้ไม่ใช่หรอคะคุณพ่อบุตรว่าเราเสียเวลาให้คนของพ่อจัดการเองเลยดีกว่าส่วนคนพวกเนี้ยก็ให้คนมาสั่งสอนที่ทำงานไม่สำเร็จ
4: ท่านใดพลครับใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรพวกเราเลยนะครับขอเวลาผมอีกหน่อยรับรองว่าที่ดินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของท่านในพลอย่างแน่นอน
0: เสียเวลาค่ะคุณพ่อจัดการมันเลยแกโอ๊ย
5: โอ๊ยอะไรปล่อยได้ฮะโอ๊ย
0: แกย
5: ัง
0: ไงทำไมเหยียบที่บ้านฉันจะทำไมพ่อแม่ฉันฮะ
5: กองแกทำบ้าอะไรเนี่ยกองนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: ยังบ้านี่มันบ้านแกกันเหรอมาหรือว่าที่เสียอำนาจบอกว่าลูกสาวกำลังจะแต่งงานคือแกงั้นสิเออสิจิวาเขายอมรับลูกในท้องของแกแล้วเหรอถึงจะจัดงานแต่งได้แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเจ้าบ่าวคือลูกชายของผู้ใหญ่กุศลนี่อุ๊ยนี่บอกเขาไปหรือยังว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของเขา
5: หยุด
0: คนอย่างเธอมันน่าสมเพชพ่อกับผู้ชายอีกคนแต่จะแต่งงานกับผู้ชายอีกคนระวังเจ้าบ่าวเขาจะจับได้เอาล่ะไอ้แกจริงอย่างที่ผู้หญิงคนนี้พูดหรือเปล่าหนูกรองไปพี่มานะไม่จริงเขาชอบที่บ้านก่อนฉันพูดความจริงนางนี่ท้องกับสีวาให้ผู้ชายมากๆแต่สีวาไม่ยอมรับนึกก่อนนึกก่อนนึกลูกไม่รัก
5: พี่แม่ทำก่อนนะแม่แม่ใจเย็นนะแม่ใจเย็นลูกชั่ว
6: แกตาย
5: แม่หนีไป

0: กรองอย่าทำอะไรบ้าๆแบบนี
1: ้แต่ฉันอยากตาย
0: ทำอะไรคิดถึงลูกในท้องด้วยสิ
1: ก็เพราะว่าคิดไงที่มานะเขารู้แล้วว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องอ่ะ

0: ใจเย็นก่อนมันต้องมีทางออกสิ
1: ฉันจะพูดอะไรก็ได้แต่ทางออกของฉันน่ะต้องแต่งงานกับพี่มานะเท่านั้นพี่มานะเขาต้องโกรธฉันแน
2: ่ๆพี่ไม่โกรธกอง
1: พี่มานะพี่ไม่โกรธกองจริงๆเหรอที่กองโกหกทุกคน
2: พี่เข้าใจปัญหาของกองมันใหญ่เกินกว่าจะแก้คนเดียว
0: คุณมานะพูดถูกเรื่องนี้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาก
3: องไม่ต้องกลัวหลานคนเดียวพี่เลี้ยงเองได้ถ้ากองอายชาวบ้านเขาอ่ะก็ไปอยู่ที่อื่นคลอดแล้วมาพี่หรือบอกว่าเป็นลูกพี่ก็ได
1: ้พี่เต้
3: ใจพี่ทำอะไรก็ได้นะกรองแต่อย่าคิดสั้นแบบนี
0: ้ฉันก็จะช่วยเลี้ยงด้วย
2: ลูกของกรองก็เหมือนหลานพี่ก็จะช่วยเหมือนกันแล้วเรื่องพ่อแม่กรองพี่ก็จะช่วยพูดให้

0: ำไมไม่เข้าบ้าน
1: พี่กองเขาคงไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องเยอะพี่จืดเรากลับบ้านกันเถอะชูใจ

วกทุกคนนะจ๊ะที่โกหกเรื่องท้องพี่มานะไม่เคยแตะต้องตัวกรองอย่างที่พูดจริงๆแต่กรองไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆจ้า

0: ดกลองมันเลยนะถ้าจะผิดผิดที่ฉันเองที่เลี้ยงลูกไม่ดี
1: ไงแม่แจมฉันไม่โกรธหรอกแต่ว่างานแต่งก็ต้องยกเลิกนะ
2: แกตายตายทั้งครอบครัว
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด
4: ็
6: ด
4: เน้นคาร์บเยอะ
7: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
8: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
9: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเซฟไปทางแรง

0: กินแบบไหนดีนะ
1: กาแฟดำ
2: ลาเต
1: ้มอคค่ะ
3: มอคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
4: หอมใช่
3: ชอบแบบไหนก็โดน
5: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: ก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่
2: พี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พอ
3: ที่สี่ให้นัก

0: ริปในฝัน
1: ไปกันดีกว่า
0: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
2: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยฮิโอเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
3: ้แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
4: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลทองว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ซ่อนคำในรักอยู่ในใจซ่อนความไว้ใน
7: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool รสดีสุกก้อน
8: ฉันไม่โกรธหรอกแต่ว่างานแต่งก็ต้องยกเลิกนะเธอต้องเข้าใจฉันนะจะให้ฉันใจกว้างรับคนที่ไม่มีสายเลือดเดียวกันมาเป็นหลานมันก็คงไม่ได
9: ้ถึงจะไม่ได้แต่งงานกันยังไงกองทองก็เหมือนลูกเหมือนหลานมีอะไรให้ช่วยก็บอก
10: ลูกของข้าข้ารับผิดชอบเองได้พวกเองไม่ต้องมายุ่ง

0: เข้าใจ
1: รอฟังข่าวหรือไง
0: คุณกรองเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เสียใจแล้วก็ขอโทษส่วนงานแต่งก็ยกเลิก
0: งั้นหรอคะ
1: ถึงงานแต่งจะยกเลิกก็ไม่ได้หมายความว่าเธอกับไอ้หมาเนี่ยจะแต่งงานกันได้นะ
0: ที่ฉันมารอเจอทุกคนที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะเสียอำนาจคือคนที่เกี่ยวข้องกับนายพลเลืองเดชค่ะแล้วที่นายพลมาที่นี่จะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแน่
2: พังพังหมดทุกอย่างที่ดินริมทะเลหลุดมือไปแล้วท่านนายพลไม่ปล่อยพวกเราอยู่อย่างสงบสุขแน่เพราะทั้งกองคนเดียวท้องไม่มีพ่อเธอเลี้ยงลูกภาษาอะไรของเธอเนี่ยฮะ
3: อ้าวพี่อย่ามาโทษฉันสิกองก็ลูกพี่เหมือนกันนะ
2: โอ้ยแล้วจะทำยังไงให้ที่ดินตกเป็นของเราเนี่ย
0: เหลือวิธีเดียว
2: อะไร
0: ทำให้หนังผ่องมันหมดตัวได้เวลาเปิดบ่อนแล้วล่ะพี่
4: ขนมาให้มันกระชับกระเฉงหนุ่มยังนั่งละเอื่อยไปหมดเออวางค่ะเช็คของให้เรียบร้อยนะจืดนะ
0: เฮ้ยมีลูกสาวกับเขาคนหนึ่งก็มีเรื่องผิดที่ฉันเองแหละที่เลี้ยงลูกไม่ดีฉันก็เลยไม่กล้าสู้หน้าเธอเลยอ่ะพ่อง
4: เรื่องมันผ่านไปแล้วเตมันก็ช่วยเธอแก้ปัญหาแล้วนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าเตมันพึ่งพาได้
0: ใช่เตมันก็มีดีของมันบอกกับมาลาสีอยู่นะเธอ

0: อืมเดี๋ยวฉันจะลองเก็บไปคิดดูนะ
1: แบบนี้ฉันก็สบายใจฉันยังอยากลองกับครอบครัวเธออยู่นะ
0: อืม
1: นี่แม่พ่อง
0: อืม
1: ฉันได้ข่าวจากชาวบ้านว่าบ่อนกลับมาเปิดอีกแล้วเราไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นคลายเครียดกันดีไหม
0: จะดีเหรอฉันไม่อยากผิดคำพูดกับที่บ้าน
1: อืมเธอไม่พูดไม่รู้หรอกไปตอนนี้ยินเย็นกลับ
0: งั้นเหรอ
1: แต่ถ้าเธอไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะฉันไปคนเดียวได้
0: ไปคนเดียวมันจะไปสนุกอะไรล่ะแต่แค่แป๊บเดียวนะ
1: แป๊บเดียว
0: จืดจืด
2: ครับ
0: เดี๋ยวฉันจะไปวัดขนของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยนะ
2: ครับได้ครับ

0: อนเปิดแล้วนะครับท่านพวกตำรวจก็ไม่เข้มงวดเหมือนแต่ก่อนแล้วคราวนี้ผมจะให้คนไปต้อนพวกที่มีที่ดินติดริมทะเลมาเล่นในบ่อนเราแล้วทำให้พวกมันหมดตัวแล้วเราก็จะฮุบที่ดินของพวกมันมาเป็นของเรา
1: แล้วที่ดินของไอ้ผู้ใหญ่กูตนล่ะ
0: เมียผมหลอกให้เมียมันติดการพนันเรียบร้อยแล้วครับรับรองมันหมดตัวแน่
1: งั้นถ้าภายในอาทิตย์นี้ฉันยังไม่ได้ที่ดินมาสร้างอีกต่อแกตายตายทั้งครอบครัวแกทำให้ฉันเสียเวลามามากเกินไปแล้ว
0: ไม่พลาดแน่นอนครับอย่าฆ่าผมกับครอบครัวเลยนะครับ
1: ไม่พลาดแน่นะ

0: ยแม
1: ่เสียมันหลายรอบแล้ว
2: แม่พ่องแม่พ่องมองหาได
3: ้นี่แกจะมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ
0: ทำไมจะไม่ได้ก็ป้าเล่นโวยวายหาพวกฉันโกงเนี่ยฮะ
3: ใครเป็นเจ้าของบ่อนไปเรียกมาคุยกับฉันเลยไม่อย่างนั้นฉันจะโวยอยู่ตรงนี้แหละ
4: เอานะวางยาง
5: ไปเลย
2: แค่พองตาเธอแล้วเขาลงกันรอบวงเนี่ยเธอ
3: เ
2: โอ้
3: เอาเดี๋ยวอันนี้
2: ลุ้นใช่ไหมมา
4: พอไหมแล้วจะเอาอะไรมาค้ำประกันเงินกู้ล่ะ
3: ที่ดิน
2: นี่มันที่ดินริมทะเลที่จะเป็นสินสอดกองนี่

0: อ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
1: ได้เลยค
2: ่
1: ะ
2: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
3: เป็นภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
6: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้ฟรีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
8: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
9: คุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม
10: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทยกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
11: บายฟีนิกซ์กำลังหาทางปล่อยเชื้อโรค
10: ปล่อยเชื้อโรคในงานตัวเองหรอ
12: ลาก่อนขอให้ตายอย่างมีความสุข
13: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์ 19 นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้ฟรีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
16: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหนียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
17: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้ Fresh ดื่ม With A Day วิตามิน C กลิ่นฮันนี่เลมอน
18: นั่งนะพิตาเดย
19: ์ว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
20: ฮะ
19: วันอังคาร
21: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี
22: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Fisherman's Friend

0: อยู่ที่นี่แน่เหรอทำไมมันเงียบจังอ่ะ
1: ตรงนี้แน่นอนครับผมสะกดรอยตามไม่ผ่องบ่ขาดสายตาเลยครับ
2: แม่ก็ดื้อจะจัดการเรื่องบ่อนเองเรื่องบ่อนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองจะได้รู้กันไปว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วในพลเรืองเดชเกี่ยวข้องอะไรกับที่ดินริมทะเลนั่นไหม
3: เพราะว่าเรื่องนี้นะให้ตำรวจเขาจัดการเองดีกว่าไหมแม่น่ะไม่ต้องเอาตัวเองลงไปเสี่ยงด้วยหรอก
2: ไม่ฉันจะจับให้ได้คาหนังคาเขาฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องบ่อนเนี้ยมันมาทำลายชาวบ้านไปมากกว่านี้แล้วนะพ่อ
4: ฉันเห็นด้วยกับแม่ผ่องนะคะถึงมันจะเสี่ยงแต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยง
5: งั้นเราก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ร่วมมือกับตำรวจด้วย
6: นี่มันไอ้คนที่ทำร้ายฉันนี่เห็นหน้าแล้วอยากจะเอาคืน
7: ป๊อกเก้า
6: โอ้ยหมดหมดตัวแล้วเนี่ย
8: เอาไปแล้วเจ้าป๊อกเก้าน
6: ี่อยากถอนทุนคืนป่ะ

0: ล้วแต่ว่าถ้าเธอมีอะไรมาค้ำประกันไอ้พวกทองเครื่องประดับหรือพวกที่ดินที่ที่เขาก็รับนะเอาสิ
1: เอานะ
2: แล้วจะเอาอะไรมาค้ำประกันเงินกู้ล่ะ
0: ที่ดินรับไหมนี่วันนี้ฉันพกโฉนดมาด้วยงานนี้นะฉันจะถอนทุนคืนนี่มันที่ดินริมทะเลที่จะเป็นสินสอดกองนี่เอามาค้ำแบบนี้ไม่กลัวเสียหรือไม่พอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวฉันก็มาเอาคืนแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยจัดการเลย

เล่นได้ก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละฉันว่านะเธอรีบเซ็นดีกว่าเซ็นเสร็จจะได้ไปเล่นต่อไง

Ah!

0: าว่ายังไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่แจ่มมาทำอะไรไว้บ้าง
1: เราไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าแม่พอง
2: ตัวทุกคนไปโรงพัก
1: ไปลบตัวลบไป
2: แรงมาจริงไม่เกี่ยวครับ
3: ลูกพี่ลูกพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้ว
4: อะไรของเองวะ
3: ฮะแม่
4: ใช่ไ
3: อ้พี
1: ่ทอมหญิง
4: ปิดร้านมีขายแล้ว
3: อย่าให้ของหายนะเว้ยเร็วไปโต๊ะ
0: ปิดร้านแล้วจ้ะกลับได้เลยพี
1: ่ขอแยกครับเสี่ย
5: มีอะไรเลยครับสารบัตรมาถึงบ้านเลย
1: ผมมารับเสี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักครับ
5: มีเรื่องอะไรกันเหรอ
6: มีพยานซักทอดว่าเสี่ยเปิดบ่อนครับ
1: และยังโกงที่ดินชาวบ้านตอนนี้คุณแจ่มจรัสก็อยู่ที่โรงพักครับ
5: เฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมถูกใส่ร้าย
1: เชิญครับเสี่ย
7: พ่อ
5: กองอยู่บ้านนะลูกไม่ต้องตามพ่อไปเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้ว

ายทนมันซัดทอดเรื่องที่คุณแจ่มจรัสสั่งให้ไปทำร้ายร่างกายคุณสายสมรส่วนลูกน้องคนอื่นก็บอกว่าบ่อนเป็นของเสียอำนาจกับคุณแจ่มจรัสแล้วทางเรายังได้หลักฐานเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารสัญญาที่ดินหลังเซ็นสัญญาข้อความที่ถูกแก้ไขปลอมแปลง

0: าภายในอาทิตย์นี้ฉันยังไม่ได้ที่ดินมาสร้างรีสอร์ทแกตายตายทั้งครอบครัว
1: อย่าฆ่าผมกับครอบครัวเลยนะครับ
2: ผมขอต่อรองถ้าผมบอกว่าใครคือผู้บงการเรื่องบ่อนเรื่องที่ดินพวกคุณจะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้ผมกับครอบครัวไหมครับ
3: ตกลง
2: คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือ

0: ั้งหมดเป็นแผนของไอ้กุศลงั้นเหรอ
1: ครับท่านส่วนเสียอำนาจถูกกันไว้เป็นพยานครับ
0: ไอ้อำนาจมึงหักหลังกู
2: ทำยังไงดีคะคุณพ
0: ่อหาที่กบดานพ่อตั้งหลักได้เมื่อไหร่พ่อจะกลับมาจัดการพวกมันให้หมด

0: พราะแกคนเดียวไอ้กุศล
1: อย่าโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นที่เสียที่เสียมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะความโลภของตัวเองฉันก็ทำในสิ่งที่ควรทำ
2: ฉันไม่คิดเลย

0: ธอหลอกลวงฉันมาตลอดเสียแรงที่ฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนรักที่สุดของฉันเธอเองก็หักหลังฉันฉันทำเพื่อปกป้องครอบครัวปกป้องชาวบ้านจากความเลวของเธอแล้วถ้าเธอยังไม่สำนึกไม่รู้ตัวว่าความผิดของตัวเองคืออะไรมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีที่จะสั่งสอนเธอให้หลาบจำจะได้ไม่ต้องทำอีกที่ฉันทำไปเพราะเธอเป็นเพื่อนรักของฉันแล้วเธอก็ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยดูแลกล้องทองให้เองถึงเธอจะโกรธฉันก็ไม่สนใจ
1: ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเธอพอ

0: พ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะฉันกำลังทำเรื่องประกันให้อยู
1: ่พ่อแม่อดทนหน่อย
2: พาน้องไปอยู่ที่อื่นจนพอจะคลอดอันในผลจะได้หาตัวไม่เจอถ้าตำรวจถามเรื่องอะไรบอกไม่รู้ไม่เห็นทุกเรื่องแกจะต้องเป็นหลักดูแลกองทองเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
3: ก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกเจ้าแม่อย่าทำอะไรค่ะขอเข้าใจไหมลูกดูแลตัวเอง

0: ทำตามที่ตำรวจสั่งดีวะ
1: คุณก็วางปืนลงด้วยคุณเตมอน
2: เสียพอจะมีข้อมูลที่พอจะเล่นงานนายพลไหม
3: หนีไปเมืองนอกนะลูกพ่อให้คนจัดการเรื่องตกเครื่องบินไปแล้ว
4: ฉันจะเล่นข่าวทั้งพ่อทั้งลูกจนกว่าพวกแกจะถูกจับ
5: เตรียมหาตัวนางเอกใหม่ได้เลย
6: ฉันสัญญาว่าจะตั้งใจทำมาหากินแต่ก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง
7: ทำให้ได้อย่างที่พูดล่ะ
8: มาทำไมชัดไอคนที่มาด้วยก็กลับไป
9: เนี่ยแหละนางเอกหนังรักท่วมทุ่งจะให้หนูกลับไปเล่นหนังในฐานะตัวสำรองหนูทำไม่ได้หรอกค่ะ

0: ับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
1: ฮัลโหลแกนี่พี่ช่วยพ่อช่วยเฟย์ครับ
2: เราต้องรอเดมอนออกมาแต่ชากหน้ากากมันให้ได
3: ้ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม

0: บริษัทเราถูกโกงเจ้าของที่นี่ชื่อนฤบดีมันโกงเงินเราไปให้ลูกชายมันไอ้นฤบาลนั้นจำไว้แม่แค่นั้นมันลบตุ้มเหมือนเรา
1: พ่ออย่าไม่ทำอย่างนี้ไม่ดี
0: จองเวรไอ้นฤบาล

0: พ่อแม่ฉันฆ่าตัวตายเพราะครอบครัวแกได้เวลาต้องชดใช้ด้วยชีวิตแกแล้วนฤมาน
1: ฉันใช้ทุกท่าทุกอย่างเพื่อเข้าถึงตัวแกนฤมาน

0: อะไรนั้นทำไมเป็นแบบนี้ลูกเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: แม่จับนันขังค่ะ
0: กิรนันขังลูก
1: แม่เห็นพันลบดีกว่าคนในครอบครัวแม่ทำแบบนี้กับครอบครัวเราได้ยังไงคะ
0: นั้นพ่อผิดเองเลยพ่อไม่เคยสนใจความรู้สึกของใครเลยมีแต่คำสั่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางตลอดกระทั่งสอนลูกยังสอนให้เอาเปรียบเห็นแก่ตัวบ้านมันถึงได้ไม่เป็นบ้านมันเหมือนขุมนรก

0: ทษนะลูกขอโทษที่ทำให้ชีวิตลูกต้องเสี่ยงขนาดนี้ขอโทษที่สอนลูกไม่ดีเลย
1: ผมเป็นลูกที่เลวสร้างแต่ปัญหาให้พ่อ
0: ฟังนะพ่อจะช่วยไทยกับเราจะต้องหยุดเชื้อโรคนี
2: ้พ่อ
0: จะเป็นพยานเรื่ององค์กรรับฝ่ายฟีนิกซ์รีซีของเราฟอกเงินให้มันมานานแล
3: ้
0: ว
3: องค์กรรับ
0: ฝ่ายฟีนิกซ์สั่งให้เราทำเชื้อโรค
2: พ่อถ้าพ่อพูดเรื่องเชื้อโรคนะพ่อจะติดคุกพ่อจะตายในคุกนะครับ
0: พ่อต้องรับผิดชอบคำพูดของพ่อจะมีน้ำหนักมากที่สุดมันจะเป็นหลักฐานได
3: ้ไม่ได้นะคะพ่อพ่อจะติดคุกไม่ได้นะคะ
0: พ่อจะให้การว่าพ่อเป็นคนตัดสินใจเองหมดทุกอย่างกรรมการตรีซีไม่มีใครรู้เรื่องเลย
3: ไม่ได้เราจะยอมให้พ่อติดคุกไม่ได้ใช่ไหมพี่เต้ใช่ไหมมันต้องมีทางออกอื่นสิคะพ่อเราหาทางอื่นกันนะคะนะ

0: ่งจริงนะครับคุณกีรนันท์นี่ขนาดเพิ่งเข้ามาจับงานต่างหากแท้ๆโอเคงั้นผมลงหุ้นด้วยนะแต่ว่าผมขอเป็นหุ้นใหญ่นะ
1: ผมก็อยากลงทุนกับคุณกีรนันท์เช่นกัน
2: ลงทุนอะไรก็อย่าลืมไฟฟีนิกซ์ให้ช่วยดูแลแล้วกันเคลียร์ได้ทุกเรื่องไฟฟีนิกซ์คืออะไรล่ะคะไม่รู้จักจริงๆหรอคะแค่เอ่ยชื่อไฟฟีนิกซ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกรงใจกันหมดแล้วหัวหน้าใหญ่ของไฟฟีนิกซ์ที่เรียกว่าเดมอนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนตัวอยู่ที่ว่าใครมีครบเงินอำนาจคอนเนคชั่น
3: งั้นคนที่มีครบทั้งสามอย่างนี้คงไม่ใช่คนพื้นๆธรรมดานะสิคะ
2: ใช่ค่ะเดมอนคนต่อไปเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจไอทีที่เก่งดังรวยแน่นมาแรงนฤบาลอัศววงศ
4: ์ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้แกแต่งงานกับฉันแต่แกกลับไม่ใช่เดมอนโชคดีที่โชคเข้าข้างฉันมันทำให้ฉันทำลาย TC ของแกได้มากกว่านั้น

0: you assign the work?
1: You must feel exalted, being the head of five feet.
2: How did you know?
1: Revenge. Revenge drives people to fight out everything.
2: You! Boys!
1: เป็นหัวหน้าฝ่ายฟีนิกซ์ควบคุมโลกนี้ได้หรือจะทำลายใครก็ได้ตายไปเถอะไอ้แก่ฉันจะเป็นหัวหน้าฝ่ายฟีนิกซ์คนต่อไปทีนี้ฉันจะเริ่มต้นแก้แค้นแกให้สาสมอินัทบาท

0: ่อพูดเรื่องเชื้อโรคนะพ่อจะติดคุกพ่อจะตายในคุกนะครับ
1: ปรินชันชัยฉันกำลังจะรับกรรมของฉันแล้ว

0: ยกันที่ไหนสักที่แล้วกำลังพุ่งเป้ามาที่นี
1: ่ยังเหลือตรงไหนอีกที่นฤบาลจะไปซ่อนได
0: ้ถ้าฉันเดาไม่ผิดก็ต้องที่ไร่ไม่ไร่เขาก็ใกล้พี่ชายของเขาที่อยู่ใกล้กัน
1: งั้นเดี๋ยวผมส่งคนไปเช็คให้ชัวร์ก่อนจะได้ลงมือทีเดียว

0: คุณไทยกากับเพื่อนมากนะคะที่ช่วยครอบครัวนั้น
1: ตอนนี้ที่ทีซีเหลือแค่แม่คุณ
0: มีอะไรที่จะห้ามแม่ได้บ้างเชื้อโรคอยู่ที่แม่ค่ะ
1: เราต้องรีบเอาออกมาให้เร็วที่สุดมันพอจะมีทางไหนบ้างครับ
0: นั่นคิดไม่ออกแล้วจริงๆค่ะแม่อาจจะย้ายที่เก็บแล้ว

0: ณอินทรบอกว่ามีคนหน้าตาแปลกๆขับรถวนรอบไร
1: ่ห้วยพันลบเหรอคะ
0: น่าจะใช่ครับคุณนันกับครอบครัวอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวคุณอินทรจะส่งคนงานที่ไว้ใจได้มาช่วยดูตรงนี
1: ้ค่ะ
2: มีอะไรที่จะหยุดแม่แกได้บ้าง
3: ถ้าวางยาลูกตัวเองได้ขนาดนี้ก็คงไม่เหลือความรักแล้วครับ
2: นั่นใน 3C ยังมีใครส่งข่าวให้เราได้ไหม
1: ฉันจะจัดงานโปรโมทแอปไฮ

0: ไหนว่าโปรเจกต์นี้พับไปแล้ว
1: ก็ฉันต้องเปลี่ยนคำสั่งไง
0: แล้วคุณนันล่ะคะหายไปไหนเธอเป็นเจ้าของไอเดียนี
1: ้นันถูกปลดแล้ว
0: ทำไมล่ะคะ
1: คำสั่งฉันไม่ต้องมีคำถามคุณไม่ควรมีปัญหานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนนอกไม่ได้ทำงานที่นี่ด้วยซ้ำ
0: ถึงฉันจะไม่ได้ทำงานแต่ฉันก็สำคัญเพราะฉันก็ถือหุ้นเกือบเท่าๆคุณ
1: มีอะไรอะตินุช
2: ต้นสังกัดคุณดิวดราก้อนตอบตกลงงานแอปไฮแล้วค่ะบินมาถ่ายโปรโมทก่อนพรุ่งนี้ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมายุ่งเรื่องงานของฉันนะคะเชิญให้ดิวดราก้อนถ่ายโปรโมทพิซเอาท์ดอร์นะฉันจะเป็นคนเลือกสถานที่เองห้ามใครคัดค้านทุกอย่างฟังคำสั่งจากฉัน
2: ได้ค่ะ

0: ครับคุณอา
1: อินทอนอามีเรื่องรบกวนหน่อยอะจ้ะอาอยากจะขอยืมไร่ถ่ายโปรโมทคลิปหน่อย
0: ไร่ของผมนะครับ
1: ใช่จ้ะใช้เวลาแค่วันเดียวนะ
2: แล้วก็จะมีไอดอล
1: จากต่างประเทศเป็นแขกของทีซีด้วย
0: ครับอา
1: ขอบใจมากนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวอาให้เลขาประสานต่อนะ
0: ได้ครับ

0: นที่ไล่ได้ทางไล่นาลือบานแล้วก็ไล่นาลือมีที่อยู่ใกล้กัน
1: แค่ล่าตัวนาลือบานไม่เห็นต้องลงทุนเอาหลิวดราก้อนมาอ่ะไหนจะเรื่องงานเปิดแอปไฮ
0: ก็ฉันอยากจะปั่นหวยพวกมันระแวงเนี่ยค่ะแล้วเหยื่อล่อที่ดีที่สุดก็คือเชื้อโรค
1: คุณจะปล่อยเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่า
0: ไม่หรอกค่ะยังไม่ถึงเวลาสักหน่อย

0: ะติดไปไหนนี่วันอังคาร
1: ฮะวันอังคาร
2: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
5: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
4: ดีนะ
8: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกมันมีฟาร์มผมลองเลย
9: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้ม Enjoy ไปกับรสชาติกับเส้นอร่อยเข้มเต็มชิ้น
10: ยูโร
11: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกม้าก็พอลูก
12: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
13: สวัสดีครับนาเบล
14: สวัสดีครับคุณปั้น
15: แต่งงานกันนะมุก
16: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เมื่อคืน

0: แบ็คดีมีเมียรวย
1: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
2: ยินดีแน่นะเกลียดแม่จะตายไป
3: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
4: พอแล้ว
5: ว่าฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
9: ่
8: ะ
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนอยู่ที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อน
15: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
16: อร่อย
15: ครับ
17: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
18: หงื่อเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
19: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
20: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
21: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
22: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
22: ด้วย OK Herbal สิครับ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
22: OK Herbal
24: มันเกินจะต้านทานมันต้องการเธอ
25: โรจูคิสเฟสไอเน็ครีแพร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
26: ไฟฟีนิกซ์กำลังหาทางปล่อยเชื้อโรค
27: ปล่อยเชื้อโรคในงานตัวเองเหรอโดนสงสัยแน
26: ่กว่าจะตรวจเจอคนก็ติดกันไปเท่าไหร่นะแล้วพวกมันก็ขายวัคซีนขายยากำไรไปเรียบร้อย
28: เราต้องรีบเอาเชื้อโรคออกมาก่อน
29: ถ้าแกเข้าไป 3C ตอนนี้นะมีหวังโดนยิงกระบาลตายก่อนที่เจอเชื้อโรค
27: รตีพาเข้าไปได้แต่นึกไม่ออกว่าเชื้อโรคจะซ่อนอยู่ที่ไหน
26: ห้องนรบาล
29: ง่ายไป
26: ก็ง่ายๆแบบนี้แหละรอดหูรอดตาคนดี
29: ฉันไปด้วย
28: ไม่ต้องหรอกยิ่งไปเยอะจะยิ่งเสี่ยงฉันไปกับรตีสองคนพอ
26: ถ้าเข้าไปแล้วก็ระวังตัวกันให้ดีถ้าไม่เจออะไรให้รีบออกมาตอนนี้ทรีซีเป็นที่อันตรายที่สุดแล้ว
27: เชื้อโรคอยู่ทรีซี

0: ได้มาหาแหวนอะไรดื่นๆวะ
1: ใช่แล้วจะหาเจอไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิพูด
2: คุณมาทำไมอีก
3: แล้วคุณล่ะมาทำไม
2: เชื้อโรคซ่อนอยู่ที่นี
3: ่แล้วคุณหาเจอหรือยัง
2: ยังคุณมาหาเชื้อโรคแล้วก็พันลบคนที่ฆ่าพ่อคุณ
3: คุณรู้ได้ไง
2: คุณเป็นลูกสาวของสารวัตรภูมินทร์ลินคุณกับผมมีเป้าหมายเดียวกันคือทำลายพวกไฟฟินิกเราช่วยกันได้นะคุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม

0: คุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม
1: กล้องกำลังจะเปิดแล้วรีบกลับกันเถอะให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ

0: ทำบ้าอะไรของคุณนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ
1: กลับไปให้หมดออกไป
0: นี่มันทีมงานผมเป็นเจ้าของที่นี่เหรอ
2: ผมนี่แหละเจ้าของเอางี้ถือว่าผมขอถ่ายให้เสร็จภายใน1ชั่วโมง
0: ไม่ได้ผมมาทำงานของผมทำให้เต็มที่1ชั่วโมงไม่พอง
2: ั้นคุณก็ไม่ต้องถ่าย
1: ก่อนออกไปผมขอตรวจรถกับทีมงานทุกคน
0: ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมไปหน้าเซตก่อนนะ

0: ผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ซันซิลแคลเฟอรินลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน4 essential oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
4: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
6: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
7: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
8: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
7: ยืนเส้นไปทางแรง
9: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลทองว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
11: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Feel ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
12: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
11: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
13: คุณแม่ชื่นชมผมมากรู้ไหมที่ผมเป็นทนายความได้อะแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะไม่ห้ามให้ผมคบกับพี่ดิชาอีก
14: ขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวผม
15: ขอบคุณคุณเหมือนกันแหละที่เชื่อมั่นในตัวเขา
14: เราเกิดมาเพื่อกันและกันจริง
15: ๆจริงด้วย
16: ให้รักพิพากษาพฤหัสบดี 15:10 น.ตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสสแตกินเซฟเฟอร์ไฟเตอร์แบงแบง
19: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
20: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
21: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตอเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
22: นั่งนะพิตาเดย
23: ์ Here you go
24: Thank you
25: Please be back Please be back Please be back
24: Yes I got meI got a Beckham.
26: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
27: ์กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
28: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
29: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
30: เนี่ยออกไปดูให้รู้เลยดีกว่า

0: เป็นไงบ้าง
1: ทุกคนโอเคไหม
2: ข้างนอกเป็นยังไงบ้าง
1: ยังไม่มีเชื้อโรคถูกปล่อย

0: ู้ว่าไม่อยากตายแต่ก็ช่วยไม่ได้ดันมาอยู่ตรงนี้กับเขาด้วย
1: แกมีปัญหากับใครก็ไปเคลียร์คนนั้นสิไม่ใช่หาเรื่องมั่วแบบนี้โคตรแย่แบบนี้มันไม่ใช่คนเก่งเลยนะ
0: แต่ยังไงฉันก็เก่งกว่าแกฉลาดกว่าแกไอเด็กอมมือไ
1: อ้ลาก่อนขอให้ตายอย่างมีความสุข
0: เป็นไปตามแผนครับไทกากับทุกคนมาที่นี่มันคิดว่าเราจะปล่อยเชื้อโรคตอนที่ลิวดากอนมา
2: ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับรับรองเรียบร้อยทุกอย่าง

0: ถตู้ไม่ใช่ทีมงานผมมันบอกว่าถ้าขยับระเบิดจะทำงาน
1: วิ่งให้ไวที่สุด

0: มนะริวฟังดีๆเราจะเสี่ยงลุกขึ้นพร้อมกับที่ผมนับมีเวลา5วิก่อนระเบิดทำงานลุกออกไปให้ไกลที่สุดคุณทำได้ถอยไปให้หมดผมอยู่ตรงนี้ริวไปพร้อมกันผมบอกให้ถอยไปไงไป
1: พุ่งออกมาพร้อมกันไม่ต้องกลัว
0: ฟังผมดีๆริวผมจะพูดอีกรอบผมนับ1ถึง3

0: ่องบ้าอะไรเนี่ยปลอดภัยก็ดีแล้วเฮ้ยพูดง่ายๆแบบเนี้ยผมสมควรรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมอะ
1: ใจเย็นแล้วไปคุยกันที่อื่นได้ไหม
0: แล้วทำไมคุยที่นี่ไม่ได้พอถ้าคนวางระเบิดมันย้อนกลับมาเราจะตายกันหมดไม่มีทางมายืนสงสัยทำอะไรงี่เง่าแบบนี้
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงระเบิด
4: ไล่เนรมิต
3: ซันคุณอยู่นี่นะผมจะไปหาไทกะ
5: ผมให้สาธารณสุขมาตรวจรอบๆดูแล้วไม่เจอเชื้อโรคอะไรเลย
0: มันไม่ได้ตั้งใจปล่อยเชื้อโรคที่นี่เชื้อโรคอะไร

0: ณีธรปิดไล่ไว้ก่อนผมอยากให้คุณนฤมิตกับทุกคนปลอดภัย
1: ได้ครับ
0: ผมจะไปหาคุณนฤบาล
2: อย่าเดินหนีผมเล่ามาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมผมต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงอะไรกับที่นี่ด้วย
0: ไม่มีอะไร
2: มีดิคุณอย่าปัดความรับผิดชอบ
1: คืออย่างนี้ครับตอนนี้เรากำลังสงสัยว่ามีคนมาปล่อยเชื้อโรคที่นี่แล้วไร่ของเรากำลังมีปัญหา
2: แล้วผมมาถ่ายงานที่นี่เนี่ยนะทีซีรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
1: ก็ทีซีเป็นคนขอผมมาเอง
3: ไทกะไทกะ
0: นิน
2: ริวดราก้อนไอดอลฮ่องกง
4: ฮ่องกง
2: ผมไม่มีเวลาให้ใครมาจ้องหน้าทำเงียบใส่ผมนานๆถ้าไม่มีคำตอบผมจะไม่ไปจากไล่แล้วก็แจ้งตำรวจ
1: คุณริวครับผมว่าคุณริวไปล้างเนื้อล้างตัวที่ห้องก่อนดีกว่าไหมครับตามผมมา
0: ไปซะเดี๋ยวจะตามไปเล่าทุกอย่างให้ฟังเอง
2: ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้

0: ิญตามสบายนะครับที่นี่ไม่มีใครอยู่พ่อกับแม่ของผมเข้ากรุงเทพไปตามนัดหมอ
1: เข้าใจมากคุณนี่ถ้าทางเป็นคนดี
0: ขอบคุณครับแล้วคุณคิดว่าที่นี่ใครเป็นคนร้าย
1: ก็ไอ้บ้าคนที่มากับรถตู้นี่
0: ผมขอโทษแทนทุกอย่างสำหรับวันนี้ด้วยนะครับ
1: ไม่ผิดแล้วจะขอโทษทำไม
0: ผมขอโทษในฐานะเจ้าของไร่ที่ทำให้คุณมีความทรงจำแย่ๆเกี่ยวกับที่นี่ผมอยากให้คุณมองที่นี่ใหม่ไร่ของผมยินดีต้อนรับคุณเป็นแบบส่วนตัวคุณมาที่นี่ได้ตลอดเราจะถือว่าคุณเป็นแขก VIP ของพวกเรา

0: ก่อนนะครับ
1: ฮัลโหลฉันไม่เป็นไรบอกทุกคนดูแลทางเข้าออกที่นี่ให้เข้มงวดอีกแล้วก็อย่าลืมฝากบอกชาวบ้านแถวนี้ให้ช่วยกันหาคนขับรถตู้

0: ชายคนเล็กผมนะคณินคุณช่วยเขาเอาเขาไว้ที่ไหน
1: ส่วนน้องชายคนเล็กของคุณ
2: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
3: รับข้อเสนอพิเศษถึง30มิถุนายนนี
4: ้ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์

0: ป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: ทุ่มเขาไฟคะ
3: ทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ทุ่มเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: หอม
6: อะไร
5: ถั่วอยาก
6: ขั้ว
7: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรชเซ็ตแซ็กเซ็ตเจ็ตเซ็ตไบเซ็ต
11: แบงแบง
12: ก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่
13: พี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พอ
14: ที่สี่ให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนหนึ่งแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
15: มีใครอยู่หรือเปล่าครับผมมาหาคุณสุดาครับ
16: ทาตรีคืนนี้20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
19: ตำรวจเหรอ
20: มันชื่อโก้
18: แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
19: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
20: หนูเองใจกล้ามากนะกล้าเปรี้ยวตังค่า
21: เปามันตามเจอแล้วนะ
22: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอ
16: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สนับสนุนโดย True Online Home Next
23: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
24: จะเอาปะ
25: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
26: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
27: เดี๋ยวซีนต่อไป
28: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
26: นี่ชุดแม่คะ
0: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
26: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฮลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลยสนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: แต่ลือบานบอกว่าอิงทอนถูกรับมาเลี้ยงคุณใช่ไหมที่เอาน้องผมมาวางไว้หน้าไร่
30: ใช่ผมพาน้องชายคนกลางคุณมาไว้ที่นี่เพราะผมต้องรีบตามหาคุณผมเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนงานของไร่อุ้มน้องชายคุณเข้าไปในไร่อย่างน้อยมันทำให้ผมวางใจว่าเขาจะไม่ตายแต่พอผมกลับมาตามหาทุกคนกลับบอกว่าเขาออกจากไร่ไปแล้วเพราะมีครอบครัวคนงานครอบครัวนึงพาเขาไปเลี้ยงแต่ผมไม่นึกเลยนะว่านรมิตจะเป็นคนช่วยปิดบังที่มาของเด็กเราเลี้ยงน้องชายคุณเหมือนลูก
29: อินทอนอินทอนเป็นน้องชายผมน้องชายคนเล็กผมนะคะนินคุณช่วยเขาเอาเขาไปไว้ที่ไหน
30: ส่วนน้องชายคนเล็กของคุณผมส่งเขาไปให้พี่สาวสปายแพรแม่คุณเป็นคนดูแลแม่ของคุณเป็นลูกครึ่งฮ่องกงมีพี่สาวบรรดาราดังชื่อเวยป๋อเจือ

0: ังจากนั้นผมได้ข่าวว่าเธอออกจากวงการแล้วหายหน้าหายตาไปเลยผมตามหาไงก็ตามหาไม่เจอ
1: หลิวดาก้อนมาจากฮ่องกงถ้าเขาเป็นน้องผม
0: นี่ไงไทกะคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้อินทอนกับริวดาก้อนและคุณตรวจดีเอ็นเอพร้อมกันทั้ง3คนคุณจะได้แน่ใจไปเลยไงว่าคุณ3คนเป็นพี่น้องกัน
1: ไม่ใช่ตอนนี้คณิตน้องผมจะเสี่ยงตายไปด้วยไม่ได
0: ้ทำไม
1: ถ้าไอ้พวกไฟฟินิกซ์ยืนยันตัวตนน้องผมได้ทั้ง2คนมันก็จะตามฆ่าเหมือนที่เคยทำ
0: จริงด้วยถ้าเราจัดการเดมอนได้เมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็จะจบคุณสามคนจะปลอดภัยเราไม่ต้องมีอะไรปิดบังกันอีก
1: ไอ้เดมอนเคยทำลายครอบครัวผมมาครั้งนึงแล้วผมจะไม่ให้มันแตะน้องผมอีก

0: คุณริว
1: ขอบคุณครับ
2: ริว
3: พ่อแม่คุณเป็นใคร
1: เฮ้ยพี่อยู่มาถามประวัติผมทำไมเสิร์ชเอาก็ได้ผมไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดา
3: ในโซเชียลบอกแค่ว่าแม่คุณเป็นนักแสดงดาวข้างฟ้าอวยปอจือแต่ไม่เคยบอกว่าพ่อคุณเป็นใคร
1: เป็นใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความอยากรู้อยากเห็นของคุณผมอยากให้รู้มากแค่ไหนก็แค่นั้นแหละคุณเป็นคนนอกเที่ยวมาถามเรื่องส่วนตัวชาวบ้าน
3: ไม่มีมารยาท
4: เราไม่ได้ซอกแซกไร้มารยาทนะครับเรามีเหตุผลไทยการเขาแค่อยากเตือน
1: เตือนอะไร
3: ระวังตัวระวังครอบครัวคุณ
1: ระวังทำไมระวังอะไรระวังใคร
4: นี่คุณก็ได้เห็นแล้วเจอกับตัวแล้วนี่ครับว่ามันอันตรายแค่ไหน
1: พูดแค่นี้เพื่อผมจะกลัวเหรอ
4: แต่ทั้งเราก็พูดอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วถึงวันนั้นคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู
1: ้ชีวิตผมเป็นของผมไม่ว่าใครหน้าไหนก็เข้ามายุ่งไม่ได
5: ้คุณริวครับผมว่าคุณรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้คนขับรถไปส่งที่สนามบิน

สักวันเขาสองคนจะได้รู้ว่าพี่ชายรักพวกเขามากแค่ไหน

0: คือเดมอน
1: ถ้าความเป็นพี่น้องหมายถึงต้องตายด้วยกันทั้งหมดผมขออยู่คนเดียวดีกว่า
2: แต่คุณพี่นันฝากบอกมาว่าคือขอลาพักไปดูแลสามี
3: พวกที่ไม่มีหน้าที่ออกไปจากห้องนี้ได้แล้ว

0: กาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
0: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
6: ยืนเส้นไปทางแรง

0: กรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
1: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
3: เป็นยัง
4: หอมติดจมูก
5: อร่อยชัวครับ
6: อร่อยจริง
1: ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
7: อร่อยชัว
8: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
9: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อุ้ยขี้นก
11: เฮ้ยคุณตัวเรียกใครอ่ะ
12: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
13: แค่หายใจก็สดชื่น
14: ขอโทษครับ
15: ไม่เป็นไรค่ะ
13: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
15: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
16: ดูนั่น
17: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
18: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
19: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
20: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
21: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ปราจีนบุรี
22: ที่วัดมุ่งประสิทธิ์ตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีวันนี้มีงานชาปนกิจศพป้าบุญลือจอมพันธ์หรือป้าลือเจ้าของสวนทุเรียนอินทรีที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมีผู้มาร่วมงานกว่า300คนป้าลือสูญเสียทั้งสามีและลูกชายอยู่เพียงลำพังมานานเกือบ20ปีป้าลือเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวด้วยวัย77ปีใช้ชีวิตอยู่กับการทำสวนผลไม้ผสมผสานบนพื้นที่กว่า10ไร่ของที่ระลึกในงานที่มอบให้แขกเรือคือผลไม้ต่างๆจากสวนของป้าลือ
23: คุณครับ
22: คุณภัยจิตจอมพันธ์น้องชายคนที่8ซึ่งเป็นคนสุดท้องเล่าว่าหลังพี่สาวจากไปภายในสวนยังมีทุเรียนหมอนทองรุ่นสุดท้ายเหลืออยู่33ลูกรวมทั้งมังคุด100กิโลกระท้อน200กิโลจึงจัดผลไม้ในสวนที่มีมามอบให้กับผู้มาร่วมงานรวมถึงแจกทุเรียนและมังคุดให้กับคณะนางรำจากชมรมนางรำผู้สูงอายุตำบลนนทรีมีวงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงน้ำตาเมียหลวงเพลงอมตะที่โด่งดังมากเมื่อ60กว่าปีมาแล้วของคุณผ่องศรีวรนุชศิลปินในดวงใจของป้าลือเพื่อนๆน้องๆจากชมรมรำไทยรำหน้าศพป้าบุญลือเป็นครั้งสุดท้าย

0: ็นของที่ระลึกงานศพที่ผู้ตายปลูกเองครับไปสิงห์บุรี
1: ที่ตลาดโต้รุ่งเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีมีรถซาเล้งคันหนึ่งขายอาหารหลากหลายเมนูมากมายลูกค้าแน่นทุกวันนี่คือร้านผัดไทยพิมพ์นิยมโบราณของคุณป้าสุนันกับลุงน้อยพลอยเลิศสองสามีภรรยาทั้งคู่เล่าว่าเมื่อ30ปีก่อนตอนเปิดร้านใหม่ๆขายเฉพาะผัดไทยสูตรโบราณจุดเด่นอยู่ที่รสชาติที่แตกต่างจากร้านทั่วไปทั้งวัตถุดิบที่ใส่แบบเต็มที่และน้ำมะขามสูตรเฉพาะที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมเมื่ออายุมากขึ้นตัดสินใจส่งต่ออาชีพให้ลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและกำลังว่างงานรับช่วงดูแลร้านแทนขายได้ไม่นานลูกชายก็ได้งานทำที่กรุงเทพป้ากับลุงจึงตัดสินใจกลับมาขายผัดไทยอีกครั้งเพราะเสียดายร้านกำลังไปได้ดีมีลูกค้าประจำกลับมารอบนี้เพิ่มเมนูอีกหลายอย่างที่ขายดีที่สุดคือข้าวผัดรถไฟคุณสุนันเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเมนูนี้เกิดจากการนั่งรถไฟแล้วได้ลองชิมข้าวผัดที่แม่ค้านำมาขายบนขบวนชิมแล้วรู้สึกอร่อยจึงกลับมาลองทำเองที่บ้านปรับสูตรจนได้รสชาติที่ถูกใจก่อนจะนำมาขายที่ร้านข้าวผัดรถไฟใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยผัดแบบแฉะนิดๆต่างจากข้าวผัดทั่วไปลูกค้าหลายคนบอกว่าอาหารที่นี่ทั้งอร่อยและไม่แพงแต่ละเมนูราคาห่อละ 30-40 บาทเท่านั้นมีโอกาสผ่านตลาดโต้รุ่งจังหวัดสิงห์บุรีแวะไปร้านผัดไทยพิมพ์นิยมโบราณกันได้ครับ
0: ป้าผัดลุงห่อเข้าขากันเหมือนเมสซี่กับเพื่อนร่วมทีมเลยครับไปชัยภูมิ
1: ที่บ้านกลางหมู่6ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมทั้งปลูกข้าวปลูกอ้อยและปลูกข้าวโพดแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตรผันผวนและไม่ค่อยคุ้มทุนชาวบ้านจึงเริ่มมองหาพืชทางเลือกใหม่หลายคนหันมาปลูกทุเรียนจนปัจจุบันในพื้นที่มีสวนทุเรียนเกิดขึ้นหลายร้อยไร่หนึ่งในสวนที่กำลังได้รับความสนใจคือสวนทุเรียนภูคิงของคุณสุนทรอินกกพึ่งและลูกสาวชื่อคุณทักษพรอินกกพึ่งหรือน้องอานักศึกษาชั้นปีที่4ที่ใช้เวลาว่างมาช่วยคุณพ่อดูแลสวนทุเรียนที่นี
2: ่แต่ว่าก็ยังบ่แก่จัดปานใด
1: สวนทุเรียนภูคิงปลูกทุเรียน125ต้นบนพื้นที่5ไร่คุณสุนทรเล่าว่าครอบครัวไม่เคยมีประสบการณ์ปลูกทุเรียนมาก่อนเริ่มต้นจากการสั่งซื้อต้นกล้าจากจังหวัดระยองค่อยๆศึกษาทดลองและดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องจนเวลาผ่านไปนานถึง8ปีทุเรียนชุดแรกเริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ดีใจมากมาฟังคุณสุนทรบรรยายถึงความอร่อยของทุเรียนจากสวนทุเรียนภูคิงครับ
3: เนื้อที่เป็นสีเหลืองสีเหลืองเด่นกว่าครับแท้ที่เห็นได้ชัดก็คือมีกินสีแห้งกว่าทุเรียนปกติทั่วไปแล้วก็แซ่บครับแซ่บผู้ใดมากินก็ว่าแซ่บก็เลยดีใจครับนี่เป็นผลผลิตปีแรกครับ
1: ต้นทุเรียนแต่ละต้นสูง 6-7 เมตรออกลูกต้นละ 10-20 ลูกทุเรียนหมอนทองหลายลูกมีลูกค้าติดป้ายจองแล้วครับ
4: อันนี้จองแล้ว
1: จุดเด่นของทุเรียนภูคิงคือเนื้อที่มีสีเหลืองเข้มกลีบสวยกลิ่นหอมและมีรสชาติกรอบมันเป็นเอกลักษณ์ขายในราคากิโลละ120บาทหมอนทองในมือน้องอาภูใหญ่สวยน่าทานมากอยากชิมทุเรียนเลือกทุเรียนจากต้นไปกันได้ที่สวนทุเรียนภูคิงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับ
2: นี่ก็ล่องมัน
4: โอ้นี่จองแล้ว
0: ทุเรียนเป็นพืชที่ดูแลยากนะครับแต่ถ้าทำสำเร็จเป็นเงินเป็นทองแน่นอนลองตัดไปตรัง
1: ร้านเสน่ห์ปูตำบลบางหมากอำเภอกันตังเป็นร้านอาหารฮาลาลริมแม่น้ำตรังที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เรื่องอาหารทะเลสดๆเท่านั้นแต่ที่ร้านยังมีจุดขายกวนๆแปลกๆที่ทำให้ลูกค้าหลายคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทันทีที่เดินเข้ามาในร้านจะเห็นป้ายคำคมสะกิดใจติดอยู่ทั่วบริเวณไม่ว่าจะเป็นแกงส้มฟรีไม่มีในโลกถึงแล้วค่ะเชิญแควตังอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอาหารไม่สดไม่อร่อยไม่ตรงปกโปรดแจ้งพนักงานทันทีอย่าทานจนหมดแล้วแจ้งนะจ๊ะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแจ้งได้เลยจ้าแบบโหดๆก็มีครับน้องๆคนไหนบริการไม่ดีพูดจาไม่น่ารักอนุญาตให้ลากไปตบหลังร้านฮ่าฮ่าส่วนป้ายที่ลูกค้าชอบที่สุดถ่ายรูปมากที่สุดคือป้ายนี้มากับกิ๊กสกิดพนักงานจะได้ไม่ถ่ายติดลงใน TikTokนอกจากนี้ยังมีป้ายชื่อพนักงานที่เป็นสีสันของร้านน้องคนนี้ชื่อน้องไข่ห้อยน้องโอมากาเสะน้องสตอและน้องโซฟาคุณอภิชาติหมันสันอายุ24ปีผู้จัดการร้านเสน่ห์ปูเล่าว่าทั้งชื่อพนักงานและคำคมต่างๆเป็นไอเดียที่ทีมงานช่วยกันคิดขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขเล็กๆให้กับลูกค้าจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ส่วนเรื่องอาหารทางร้านเน้นวัตถุดิบทะเลสดใหม่แบบวันต่อวันมีทั้งปูม้านึ่งกุ้งแม่น้ำเป็นๆปูไข่สดแกงส้มปลากระบอกไข่กุ้งทอดกระ

0: รวมถึงเมนูแปลกอย่างส้มตำยกครกทะเลสดที่ลูกค้าสามารถตำเองได้ถึงโต๊ะอาหารราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10ไปจนเมนูซีฟู้ดพรีเมียมหลักพันบาทช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากแต่ละวันยอดขายไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทสอบถามข้อมูลของร้านเสน่ห์ปูได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: มีจุดขายทั้งความสดของอาหารทะเลและคำคมครับนอกรู้ส่งท้ายไปจีน
0: พาไปโรงเรียนอนุบาลที่นครเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกคนนะครับแต่เป็นโรงเรียนสำหรับน้องหมาที่คนเลี้ยงสมัยนี้รักเหมือนลูกโรงเรียนอนุบาลน้องหมาแห่งนี้ชื่อ Paw Power of 3หรืออุ้งเท้ายกกำลัง3ที่เปิดมาได้1ปีว่ากันว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลน้องหมาที่ปรนนิบัติดีเยี่ยมไม่ใช่แค่ให้อาหารและทำกิจกรรมสนุกๆให้น้องหมาวิ่งเล่นแต่มีวิชาฝึกสอนมารยาทและช่วงเวลาผ่อนคลายก็ให้นักเปียโนเล่นเพลงคลาสสิกให้น้องหมาฟัง

0: เสียหายหนักมากเหลือก็อยู่แค่นี้จะเอาไงต่อดีเล่าตัว
1: คงต้องกลับไปทางนายมีนายอยู
2: ่ฉันเลือกดูได้แล้วครับ

0: เลิกทำหน้าอย่างนี้สักทีได้ไหมฉันได้มีสมาธิเลือกของ
1: ก็เลือกไปสิคะแล้วจิตไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย
0: ฉันขอโทษที่ดุเธอพอใจหรือยังต่อไปฉันจำไว้นะว่าถ้ามีเรื่องกันฉันจะไม่เถียงเอาชนะเธอละพอรู้ว่าไม่มีวันจบ
1: ประจิตก็ผิดเหมือนกันค่ะที่ตามนารีไปโดยที่ไม่ได้ถามก่อนจนทำให้นารีเสียงานประจิตขอโทษนะคะ
0: เรื่องจับตัวไอ้คราวดำเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเธอเป็นอันตรายเรื่องใหญ่ที่หลังจะทำแบบนี้จะเป็นห่วงเข้าใจไหม

0: ็นห่วงระจิตอะคะ
1: ก็เธอเป็นหลานฉันก็ต้องเป็นห่วงสิแปลกตรงไหน

0: ที่แทนได้ก็ทิ้งเถอะอย่าคิดอะไรเกินเลย
1: นี่ครับคุณผู้หญิง

0: ีจะต้องดีใจที่ได้รู้ข้อมูลพวกนี
1: ้ขอบพระคุณมากครับคุณผู้หญิง
0: เป็นรางวัลที่ตั้งใจทำงานสืบมาได้ละเอียดมาก
1: ขอบคุณครับ
0: ไปได้แล้วปะ
1: ขอตัวก่อนนะครับ

0: คุยมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: นายขจรจะสืบข้อมูลมันทำไม
2: เรื่องของฉัน
1: อย่าบอกนะว่าเธอจะชอบไอ้หนุ่มนี่อีกคนน่ะ
0: นี่คุณพศฉันไม่ได้ตาต่ำขนาดนั้นนะอย่ามาดูถูกรสนิยมกัน
1: ฉันเชื่อในรสนิยมของเธอจ้ะไม่งั้นเธอคงไม่มาแต่งงานกับฉันหรอกโอ้ยอยากทำอะไรก็เชิญขอแค่เธอไม่ไปหาทาตรีที่เชียงใหม่แค่นั้นก็พอ

0: ฉันจะไปเชียงใหม
1: ่ดีบุกอะมันขายไม่ออกเลยครับผมก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนมาให้จริงๆขอเวลาสัก 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งหาทางอยู
2: ่แล้วถ้า 2-3 เดือนยังไม่ได้เลยครับกลัวจะทำยังไงกลัวจะไม่ผลัดไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอ

0: เรายอมโกรธแบบนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาอย่างนี้แล้วกันครับบ้านโกรธที่อยู่ในตัวเมืองเอามาใช้ประกันหนี้สินไปก่อนดีไหมครับ
1: ถ้าทำอย่างนั้นแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรครับ3เดือนก็3เดือนสงครามโลกอย่างนี้ลำบากกันทั้งนั้นช่วยได้ก็ช่วยกันครับ
1: กับขอบพระคุณมากครับ
0: คุณทากรีครับทำแบบนี้ไม่จะเสียระบบนะครับ
2: ผมตัดสินใจแล้วเข้ามา
3: คุณทาตรีค่ะทะเลเลขค่ะ
2: ขอบคุณครับป้า
4: ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวครับ
0: คุณทาตรีครับคุณใจดีแบบนี้โกศักจะได้ใจนะครับและไม่ใช่เฉพาะลูกหนี้ด้วยคนอื่นก็จะมองไม่เห็นหัวคุณ
2: คุณวิจารณ์หมายถึงใครครับ
0: ก็นายขจรไงครับมาอยู่ภูเก็ตจะครึ่งเดือนอยู่แล้วมากินข้าวที่นี่ทุกวันข้าวปลาอาหารช่วงสงครามมันแพงสิ้นเปลืองพวกเราครับ
2: สิ้นเปลืองหรือว่าหึงหวงแต่ผมไม่ได้ใจดีพร่ำเพรื่อหรอกนะครับเพียงแต่จะทำอะไรมันก็ต้องมีหลักฐาน

0: ออกจากราชการมาประมาณ1เดือนแล้วก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันคำถามก็คือทำไมคุณถึงไม่บอกแล้วคุณต้องการอะไรกันแน
1: ่ไม่เห็นต้องถามเลยครับคุณทาตรีคงตั้งใจมาขุดทองที่นี่ไม่ลงทุนเลยนะคุณ
0: ไม่ใช่เรื่องของแก
2: ถ้าอย่างนั้นก็บอกพวกเรามาสิคะพี่ขจรว่าทำไมพี่ถึงต้องปิดบังพวกเราด้วย
3: พี่ยังไม่ได้เลิกกับสุดาใช่ไหมคะพี่ตั้งใจมาหลอกณจิตหวังจะจับปลาสองมือละสิ
4: ไม่จริงนะณจิตพี่เลิกกับสุดาแล้วแต่ที่พี่ไม่บอกเนี่ยก็คือไม่อยากให้สุดาเขาเสียหายไปมากกว่านี
5: ้เธอเชื่อหรอณจิต
4: พี่ขอสาบานเลยณจิตถ้าพี่โกหกแม้แต่คำเดียวอ่ะขอให้พี่ไม่ตายดีพี่จบกับสุดาแล้วจริงๆเขาหึงหวงพี่จนพี่ทำงานไม่ได้มาอารวาสถึงที่ทำงานให้พี่อับอายจนต้องออกจากราชการยิ่งคิดพี่ก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อละจิตมันคงเป็นเวรกรรมที่พี่ทำแต่ตอนนี้พี่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแล้วพี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พอ
3: แต่ฟังดูแล้วมันก็ทำแม่งอยู่นะคะถึงสุดาจะเป็นเพื่อนทรยศแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีนิสัยไม่รู้กาลเทศะแบบนั้น
5: แถมที่พูดมาก็เหมือนโยนบาปให้ยายสุดาคนเดียวอะจะให้เชื่อได้ยังไงล่ะคะ
4: ถ้าพี่สาบานขนาดนี้เราไม่เชื่อแล้วจิตไปพบสุดากับพี่ที่กรุงเทพไหมจะได้รู้พี่ไม่ได้โกหก
1: ที่คุณกล้าพูดแบบนี้เพราะคุณคงมั่นใจว่าคุณรจิตจะไม่ยอมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายกับเมียบ้าๆของคุณแบบนั้นอย่าคิดว่าผมอ่านคุณไม่ออกคุณกระจร
4: พี่พูดไปหมดแล้วรจิตที่เหลือก็แล้วแต่รจิตแล้วกัน
6: นาลีคิดว่ายังไงคะ
0: ก็แล้วแต่เธอตัดสินใจแล้วกันกิจการตั้งมากมายเธอยังดูแลได้ของแค่นี้เธอก็ต้องคิดได้

0: ิพวกเธอ
1: จิน
0: นี่พวกเธอเดี๋ยวก่อนสิพิงพาวนาลีวันรอฉันก่อนโอ้ย
2: มีเรื่องต้องพูดกันอีกเหรอเธอน่ะมันไม่เข็ดก็เห็นกันอยู่แล้วนี
3: ่พวกเราไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยจริงๆนารีเตือนแล้วคนรักกันงอนกันพอคืนดีกันเพื่อนก็กลายเป็นหมา
2: เปรียบเป็นอย่างอื่นดีกว่าไม้พิงเผา
4: โอ้อ
5: ย่างอนฉันเลยนะ
6: ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่ขจรแล้วจริง
7: ๆไม่จริงถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ต้องไล่เปิงไปแล้วสิ
5: อืมแล้วเธอคิดว่าเขาจะไปมั้ยล่ะ
6: นี่เราไม่มีหลักฐานนะว่าพี่ขจรโกหกแล้วอีกอย่างถ้าฉันไล่พี่ขจรไปมันก็ไม่ต่างจากว่าฉันเป็นคนพาลพี่ขจรเขาออกจากราชการแล้วเขาไม่มีรายได้จะอยู่ภูเก็ตได้อีกสักกี่วัน
3: เธอคงไม่ใช่ผู้ที่เจ็บแล้วไม่จำใช่ไหม
6: นี่ฉันไม่ได้ชอบพี่ขจรแล้วจริงๆเชื่อฉันสิ
1: ไม่เชื่อ
8: แม่ก็ยังเหลือเยอะใยละสิถึงไม่ยอมไล่ไปอุตส่าห์ช่วยขนาดนี้ยังทำตัวเองอีก
1: มันจะมาหลอกชัดๆดูไม่ออกเลยไงพอแกไม่ต้องมาขอร้องแทนแม่กันเลยนะถ้าฉันวุ่นวายมากไปกว่านี้จะโดนด่าเป็นหมากันพอดีฉันไม่ได้ว่าแกแค่เปรียบเทียบ
8: เอาเป็นว่าฉันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกแล้วใครจะถูกหลอกก็ปล่อยให้ถูกหลอกไป
1: ฉันไม่ยุ่งอีกแล้ว

0: ในที่สุดคุณก็กลับมาหาสี
1: คุณเก่งจังเลยค่ะ
2: สีที่ผมนัดคุณมาวันนี้ผมมีเรื่องจะคุยด้วย
3: ที่แท้ก็มีเรื่องให้ช่วยนึกว่าอยากจะเจอสีซะอีก
2: คุณแต่งงานแล้วนะสีแล้วผมก็ไม่อยากถูกสามีคุณตามกระทืบอีก
3: โอ้ยก็เขาไม่ยอมหย่ากับสีอ่ะจะให้สีไปอยู่กับคุณทั้งๆที่คุณจนเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะ
2: แต่ยังไงผมก็ไว้ใจคุณที่สุดนะสีไม่อย่างนั้นผมคงไม่รบกวนให้คุณช่วยหรอก
3: พูดอย่างเงี้ยค่อยน่าฟังหน่อยว่าแต่ทำไมคุณถึงสนใจนายขจรอะไรขนาดเนี้ยก็เป็นแค่ข้าราชการตัวเล็กๆที่ไม่น่าจะมีน้ำยาอะไรเขาคนนี้สำคัญถึงขนาดทำให้คุณต้องขึ้นมาจากภูเก็ตเลยเหรอ
2: ผมต้องการช่วยหลานเพื่อนไม่ให้ถูกนายคนนี้หรอก
3: หลานเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงสวยไหม
2: หลานเพื่อนผมก็เหมือนหลานผมทำไมถามงั้นล่ะครับ
3: ไม่รู้แหละสีก็ต้องการเอาไว้ก่อนที่สีให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนนึงแต่ไม่ได้แต่งงานกันถ้าจะหาตัวเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่เกินอำนาจเงินของปีแล้วค่ะ

0: ับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
1: ์นี่แกแอบชอบหลานสาวฉันหรือเปล่า
2: เฮ้ยพูดเป็นเล่น

0: Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: Formos Omega Smart Super Go
2: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ที่เบสสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
4: ทำไมอย่างเธอตอนนี
5: ้โอ
3: ้คำตอบใครทำได้จริง
6: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
7: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
8: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
9: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
3: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทม.คนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา40นาทีช่อง3
10: อู้หิวหิวแบบนี้นี่ค่ะซาชิมิปลาไทย
11: ต่อด้วยขนมบดินซึ่งเป็นขนมเค้กอิสลามจ้า
12: จ้าแล้วมาฟินกับข้าวแกงกะหรี่รสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไอติมกะทิสูตรโบราณมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นร้านไหนเธออย่าพลาดนะ
13: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
14: ้8นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ทริปนี้ฝัน
18: ไปกันอีกรอบ
17: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
19: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ม
20: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวย
21: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
22: ยินดีน่าจะเกลียดแม่จะตายไป
23: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
24: พอแล้วว
25: ันฝันวันวิวาสุก20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
27: ์อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
28: Colgate Optic White Purple
27: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
28: Colgate Optic White Purple
29: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml S26 Go Pro UHT
30: ไม่อยู่เรานารีได้บอกหรือเปล่าคะว่าจะไปไหนเราไปกี่วัน
31: ไม่ได้บอกค่ะบอกแต่ว่าจะไปธุระ
32: แต่คุณทาตรีเอาเสื้อผ้าไปไม่กี่ชุดผมว่าคงไม่เกินอาทิตย์ก็กลับมาแล้วล่ะครับ
30: นารีนะนารีอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆไปไหนก็ไม่เคยบอกนี่ถ้าไม่เอะใจว่าจะไม่เจอหน้ากันก็คงไม่รู้หรอก
33: ไม่เจอหน้าใครคงไม่ใช่พี่หรอกมั้ง
30: พี่ขจรมีธุระอะไรคะ
33: พี่จะชวนรัจิตไปเที่ยวทะเลพี่อยู่ภูเก็ตมาเกือบ20วันแล้วยังไม่เห็นน้ำทะเลเลยอ่ะ
30: ขอโทษนะคะแต่รัจิตนัดพิงเท่ากับนารีวันไว้แล้วคงไปด้วยไม่ได้หรอกค่ะขอตัวนะคะ
33: เจ้านายแกไปโกรธใครมาเนี่ยถึงหนีฉันเอาดื้อแบบเนี้ย
32: คงเป็นคุณทาตรีมั้งครับเขาไปที่อื่นไม่ยอมบอกก็เลยไม่ค่อยจะสบอารมณ์จะเข้าไหร่นะฮะ
31: ไอ้เน็ตโอ๊ยเขาไม่ใช่เจ้านายแล้วไม่ต้องตอบทุกเรื่อง
32: ครับยาย
33: นี่แกกล้าพูดแบบนี้เลยเหร

0: องช่วยป้าทำอาชีก่อนถึงจะออกมาได้อ่ะ
1: ฉันก็ไปวัดกับแม่มาเพิ่งเสร็จนี่แหละจ้าเธอนี่ยังไม่เที่ยงเลยนะเธอหิวแล้วหรอ
2: ยังไม่เที่ยงก็หิวได้ทั้งหิวทั้งแค้น

0: ูชกเข้าสิงหรอเดี๋ยวก็ท้องแตกหรอก
1: นี่ฉันน่ะยังไม่ได้ชำระความกันรีฉันไม่ตายง่ายๆหรอก
2: ช่วงนี้นี่เธอดูสนิทกับนารีนะแค่เขาไปไหนไม่บอกต้องโกรธขนาดนี้เลยเหรออ
1: ะไรก็คนทำงานด้วยกันไปไหนไม่บอกทิ้งงานให้ฉันทำอยู่คนเดียวไม่มีความรับผิดชอบ
3: หลานสาวจะเป็นยังไงบ้างวะรู้แต่ว่าได้สมบัติคนละครึ่งไม่เคยได้เจอหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
4: อย่าให้พูดแม่นั่นน่ะแสบพริก10เม็ดก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้เลยทั้งยิงทนงตัวเป็นเด็กเป็นเล็กเอาแต่เถียงช็อตๆๆเห็นแล้วมันน่าจับตีซะเข็ด
3: ขนาดนั้นเลยเหรอวะหลานสาวฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่คิดเลยว่าตอนนี้ใส่ไม่ดีขนาดนี้ขอโทษด้วยว่ะที่ทำให้แกต้องไปอยู่ร่วมกับคนแบบนั้นน่ะ
4: ก็ไม่ขนาดนั้นแล้วจิตก็มีข้อดีหลายอย่างฉลาดหัวไวจิตใจดีขี้สงสารใครอยู่ใกล้ด้วยก็สบายใจแถมยังเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วก็ทำขนมอร่อยด้วย
3: นี่ตกลงชมหรือด่ามันคนละเรื่องกับที่แกพูดเมื่อกี้เลยนะเว้ย
4: รวมๆแล้วจิตก็เป็นคนดีนั่นแหละ
3: เดี๋ยวนะนี่แกแอบชอบหลานสาวฉันหรือเปล่า
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นว่าแต่แกเถอะเมื่อไหร่จะหายสักทีเนี่ยจะได้รีบกลับภูเก็ต
3: โอ้แกดูสภาพฉันแบบนี้ไปได้เหรอ
4: รีบกลับเถอะไม่รู้ว่าฉันจะรับมือกับญาติแกไปได้สักกี่น้ำเนี่ย
3: แต่ถือว่าแกรับมือได้ดีมากๆเลยนะเว้ยแม่ฉันยังชมเลย
2: อร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมในร้านนี้อุ้ยนาจิตเธอเป็นอะไรหรือเปล่าน
5: ั่นสิหน้าซีดเลยอ่ะ
1: คือฉันรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยอ่ะแล้วนี่พวกเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อดี
5: สภาพแบบนี้ไม่น่าได้เที่ยวไหนแล้วจ้ะกลับบ้านกันเถอะ
2: ฉันเห็นด้วย

0: ดีเหมือนกัน
1: พี่คะเก็บเงินด้วยนะคะ
2: ค่ะ

0: พี่ครับ
1: นี่ค่าจ้างที่แกเพื่อนทะเลาะกันหน้าร้านเมื่อกี้เอาไป
0: ขอบคุณมากครับ
1: ส่วนนี้งานใหม่ฉันจะให้แกวิ่งราวกระเป๋าผู้หญิงคนนั้นนะ
0: ได้ครับ
1: ถ้าได้เสร็จนะก็รีบวิ่งไปให้ไกลเลยเข้าใจไหม
0: ได้ครับผมขอบคุณมากครับผม

ปหรือเปล่ารจิตไปเปล่ารจิตไหวถ้าไม่ไหวไปนั่งพักในร้านก่อนก็ได้นะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันไหว

0: ปไหนก็ไม่รู
1: ้ว่าไงนะครับ
2: และต่อจากนี้ทั้งตัวเธอทั้งสมบัติของเธอต้องเป็นของฉัน
3: โอเคยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
3: ยืนเส้น
5: ไ
3: ม่ทันแรง
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
7: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
8: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: นนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
1: ชอบกันเหรอ
2: แกชอบพี่เซนปะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
3: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
4: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ย
5: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 นเริ่ม

0: 28มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงๆ freeze it stack it dip it
3: fight it
2: bang bang
4: กระเป๋า
5: ขอบใจจ้า
4: โจรนี่ก็แปลกนะขโมยเสร็จแทนที่จะกระเป๋าไปเลยพอเห็นฉันวิ่งไล่ตามก็โยนทิ้งเฉยเลยอ่ะ
5: นั่นน่ะสิเอาแล้วจิตหายไปไหนแล้ววะ
4: เฮ้ไม่ใช่ว่าเป็นลมไปแล้วหรอพี่คะ
6: ครับผม
4: เห็นเพื่อนที่มากับพวกฉันไหม
6: อ๋อน้องคนที่สวยๆใช่ไหมเห็นตอนเป็นลมเหมือนจะมีคนช่วยไปแล้วนะ
4: อ้าวมีคนช่วยไปแล้วแล้วใครช่วยไปล่ะพี
6: ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ก็นึกว่าเป็นพวกน้อง
4: เขาใครอ่ะ
5: ทำไงดีทำไงดี
7: คุณพิมพ์เผานารีวันครับ
5: คุณจัน
7: มีอะไรกันหรือเปล่าครับ
5: ช่วยด้วยค่ะมีใครพายายจิตไปไหนก็ไม่รู
7: ้ว่าไงนะครับถ้างั้นเรารีบไปตามหากันดีกว่าครับครั้งสุดท้ายเจอตรงไหน
5: แถวนี้ค่ะ

0: ยิ่งนักนะหลังเลิกกับฉันเนี่ยก็มีผู้ชายเรียงหน้ามาเป็นแถว
1: และต่อจากนี้ทั้งตัวเธอ
0: ทั้งสมบัติของเธอต้องเป็นของฉัน

0: ึ่งระเบิดอะไรกันตอนนี้วะ
1: มาถึงแล้ว

0: จเย็นๆก่อนนะครับผมไม่มีทางยอมให้คุณทักษิณเป็นนายกไปแน่นอนไปถึงก่อนครับเริ่มครับผมจะไม่รู้
1: พูดถึงก็มาเลย
2: ได้เจอตัวจริงสักทีนะพ่อทาตี
3: แม่สวง
2: ดีใจที่ได้เจอนะจ๊ะขอบคุณมากนะที่ทำให้แม่ได้พ้นมลทินสักที
3: ไม่เป็นไรครับแม่เพื่อนก็เหมือนแม่ผม
1: สมเป็นเสือดาวเพื่อนฉันหนูบอกแล้วแม่เชื่อไหมครับ
2: ใช่มากจังสัน
4: ถึงสัตย์สิทธรที่รักงานพิเศษที่ผมได้รับมอบหมายมาคงอีกนานกว่าจะสำเร็จดีที่ได้ผู้ช่วยคนสำคัญเขาเป็นหนุ่มสังคมชื่อดังแถมยังมีความสามารถรอบตัวทั้งยิงปืนชกมวยขี่ม้า
2: คุ้มจัง
4: ทำให้ผมยังมีความหวังอยู่บ้างถ้าผมทำงานนี้เสร็จผมจะรีบขอย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพทันทีเราจะได้แต่งงานกันแล้วสร้างครอบครัวของเราเสร็จทีรักทุกลมหายใจ
2: คุณรักผิดคนแล้วล่ะค่ะฉันเป็นคนขี้ขลาดไม่มีค่าอะไรให้คุณรักหรอกค่ะ

0: จิตเป็นยังไงบ้างสารจิตนี่พวกเราเป็นห่วงกันมากเลยนะ
1: ช่วยครับนะคุณจิตครับผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะถึงแม้ว่าฐานอเมริกันกับฐานญี่ปุ่นจะลบกันผมก็จะตามหาคุณชีวิตของคุณสำคัญกว่าชีวิตของผมครับ
2: ประจิตเธอไปกับใครมาน่ะเห็นพนักงานที่ร้านอาหารบอกว่ามีใครไม่รู้พาเธอไป
0: ใครฉันไปไหนกับใคร
2: อ้าวนี่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
0: ฉันจำได้แค่ว่าฉันอยู่ที่หน้าร้านอาหารพอฉันรู้สึกตัวอีกทีฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้ว
2: อย่างนี้ก็เท่ากับว่ามีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นอันตรายมากเลยนะ
1: จริงครับคุณจิตนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าคุณอยากไปไหนมาไหนให้ผมไปส่งนะครับ

0: เราว่าตอนนี้ณจิตน่าจะต้องการพักผ่อนมากกว่าค่ะไหนๆก็ปลอดภัยแล้วพวกเราอย่าเพิ่งรบกวนณจิตเลย
1: ไปกันนะคะคุณวิจารณ
2: ์ณจิตพักผ่อนเยอะๆนะครับ
1: ไปนะคะ
0: ค่ะ

0: ประกันสุขภาพทันทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: เอาให้สุขเหมือนอยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์เลยไหมครับสิ
2: อธิบดีชาตรีออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาชาตรี
3: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
4: โรสคิสเซอร์ส่งแต่คาเซล
3: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรสคิ
5: สเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: มาทำอะไรสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรเซ่แซกเก็ตเจ็ตเก็ตไฟเจอร์แบงแบง

0: เจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
1: ตำรวจเหรอมันชื่อโก
0: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
2: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
3: ถือว่าเองใจกล้ามากนะกล้าเบี้ยวตังค่า
4: ตัดขาบนตัว
5: เปามันตามเจอแล้วนะ
6: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอ
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ดื่ม S 26 Omega Plus
10: วายร้ายฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
9: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
10: ต้องเลย
7: สนับสนุนโดยน้ำปาร้าแม่บุญล้ำครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: อนโจ๊ตแกมานี่ได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: ผ่านไปได้เสมอเมื่อมีเธอที่คอย
0: เจ้านายแกน่ะหายไปเลยนะหายไปไหนก็ไม่ยอมบอก
1: หากวันใดที่ล้ม
0: พอไม่มีนารีไม่มีคุณตาบ้านหลังนี้ก็ไม่น่าอยู่อีกเลย

0: ิกทำหน้าแบบนี้สักทีแม่เห็นแล้วเบื่อจะไม่รู้จะเบื่อยังไงละ
1: ก็ซาซีรู้สึกผิดนี่คะ
0: ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วเมื่อไหร่ที่เขากลับมาเราก็ต้องไปแต่งงานกับเขา
1: แต
0: ่แม่บอกให้เลิกคิดเรื่องมันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเราถอยหลังไม่ได้เราก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเข้าใจไหมลูก
1: ค่ะแม่

0: ขอบใจมาก
1: เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายสามสีจะรอคุณอยู่ที่ห้องในโรงแรมสีจะบอกพนักงานต้อนรับไว้ว่าให้พาคุณมาที่ห้องอย่าลังเลเชียวนะตรีเพราะสีได้ข้อมูลสำคัญมาถ้าคุณไม่มาแล้วคุณจะเสียใจ
0: ทำไมต้องขึ้นไปคุยที่ห้องด้วยวะ

0: เสร็จฉันแน่ตรี
1: ทาตรีมึงอีกแล้วเหรอ
2: คุณสีจันทร์ฝากจดหมายมาให้

0: สี
1: ฮายสีสีขา
0: คุณไปทำอะไรตรงนั้นไหนว่าได้ข้อมูลสำคัญมา
1: ก่อนจะได้ข้อมูลตรีก็ต้องมีอะไรมาแลกกับสีหน่อยสิคะจะปล่อยให้สีทำอะไรให้ตรีฝ่ายเดียวได้ยังไงอะ
0: สีหยุดเลยนะสี

0: ถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอา
1: อยากรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆของเราหรอครับสี

0: มึงตายแน่ราตรี
1: ขอให้เหมือนเดิมเหมือนตอนเราเด็ดกันสมัยก่อน
2: สมัยตอนอยู่อังกฤษนะคะ
3: เอาให้สุดเหมือนอยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์ดีไหมครับสี
1: มันหนาวไปอะค่ะสีชอบร้อน
4: สีขออยู่บนปลายพีระมิดที่อียิปต์ดีกว่า
3: ถ้าอย่างนั้นก็เร็วสิครับผมร้อนจะแย่แล้ว
5: สนับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
6: ีใครอยู่หรือเปล่าครับผมมาหาคุณสุดาครับ
7: ดื่ม S 26 Omega Plus
8: วายไลฟ์ฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
7: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
8: ต้องเลย
9: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
10: มีปีกที่แกร่งกล้านกย่อมไม่พึ่งพากิ่งไม้คนถ้ามีความสามารถและมั่นใจย่อมกล้าออกไปทำให้ฝันนั้นเป็นจริงครับ
11: ทุกคนมีฝันนะคะ
12: เร
11: ื
12: ่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนอะ
13: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
14: สวัสดีครับนาเบล
15: สวัสดีครับคุณปั้น
16: แต่งงานกันนะมุ
17: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามความคืบหน้าคดี Forex จับตาหลักฐานโยงดาราและนักการเมืองจริงหรือไม่รัฐบาลแถลงผลงานปราบสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติฟุตบอลโลกคืนนี้ลุ้นลีโอเนลเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุด
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: สนับสนุนโดยชิกกี้ขนมทอดกรอบรูปน่องไก
0: ่อธิบดีอาทิออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาอีกทีเดี๋ยวสกูนับหนึ่งถึงห้าแล้วมันยังไม่ออกพวกมึงพังประตูไปกระทืบมันให้ได
7: ้ครับครับ
6: สีผมว่าคุณรีบแต่งตัวก่อนคุณพอตามมาเรียกผมไหม
9: นายครับ
6: แล้ว1ถึง4หายไปไหนครับ
9: กูขี้เกียจนับ
0: เปิดให้
1: ตรีคะตรีสีว่าตรีต้องโดดลงหน้าต่างค่ะ
6: สีนี่มันชั้น5นะถ้าผมกระโดดเนี่ยผมไม่รอดแน่อย่าดีกว่าสี
1: น้องตรีจะทำยังไงคะฮะ
0: มึงมีแรงแค่นี้เหรอ
9: ข้าใจไปไปไ
0: ปทำให้ได้เสียหายไม่ว่ากูจ่ายเอง
9: ไปไป
0: ไป
6: ผู้ชายครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

0: ถ้ามีผู้ชายแก่ๆมาถามหาคนชื่อทาตีสีจันทร์ให้พาไปที่ห้องอื่นชั้นอื่นนะถ้าครบครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่ให้รีบมาเคาะประตูดังๆที่ห้องพักทันที
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะครับสี
2: นี่หนึ่งตีคุณหลอกฉันเหรอ
0: ผมไปก่อนนะครับไปเจอกัน
1: ผมขอตัวนะครับ
2: เจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะตรี

0: ใครหายหรออย่าบอกนะว่ารอนาลีอยู่อาการแบบนี้เนี่ยคิดถึงนาลีอยู่ละสิ
1: ใครใครคิดถึงไม่มีใครคิดถึงซะหน่อยฉันแค่โมโหนารีเฉยๆที่จู่ๆก็หายไปแล้วก็ทิ้งงานไว้ให้ฉันจัดการกองพเนินคนอะไรไม่มีความรับผิดชอบ

0: ขอให้เป็นอย่างที่พูดเธอจ้าเห็นเดี๋ยวนี้นะดีกับนารีเหลือเกิน
1: นี่ถ้าไม่เชื่อกันนะก็กลับไปนอนบ้านตัวเองเลยไม่ต้องมานอนกับฉันหรอกนี่ที่อ้างว่าเป็นห่วงฉันไม่นอนเป็นเพื่อนฉันเนี่ยที่แท้อยากจะเตือนนารีก็บอกมาเถอะ
2: เลยละจิตของเรางอนซะละ
3: โถโถเพื่อนอย่างอนกันเลยนะที่พวกเรามานอนเป็นเพื่อนเธอก็เพราะเป็นห่วงเธอนั่นแหละส่วนนารีก็แค่ของแถมไม่กลับมาก็เห็นเป็นไรเลยเนาะอย่างอนกันเลยนะ
1: ไม่ได้งอนใช่ไหม
2: จริงหรือเปล่า
3: จริง
4: โกหกไม่เก่งเลยนะเราเนี่ย
2: ฉันไม่ได้โกหกสักหน่อย

0: ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: นารีกินได้ระสิทธิ์ก็กินได้ค่ะ
2: ว้ายตายปัดสีปัดเถลิง
3: โถกำเชงจุดตกต่ำของชีวิตฉันมันเกิดจากผู้ชายที่ชื่อขจรนั่นแหละค่ะ
4: ต่อให้ระสิทธิ์ไล่ผมก็ไม่ไป
5: นี่แมงดาเรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรแล้วจิตแกตาย
6: ลงด้วย
0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทอล
1: มีคนกองใจจัดฉากอะไร
7: ว่าฉันจะรอบุก

0: ถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพไทยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

รียมเสนอคดี Forex เป็นคดีพิเศษภายใน2วันนี้หลังพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่นายกแถลงผลปราบสแกมเมอร์นอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ที่3เดือนคดีลดลงกว่า 60% เปิดเบื้องหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เกือบจะล่มลงกลางคันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งฟุตบอลโลก2026สเปนคืนฟอร์มชนะเป็นนัดแรกส่วนคืนนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาลงสนามนัดที่2พบออสเตรียลุ้นลิโอเนลเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุด

ได้เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้จันทร์ที่22มิถุนายนค่ะคืนนี้เริ่มที่ความคืบหน้าประเด็นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยข้อมูลว่ามีดารานักแสดงและส.ส.พรรคประชาชนเกี่ยวข้องกับคดี Forex หรือว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานนะคะว่าคณะพนักงานสอบสวนจะเสนอคดีนี้ให้อธิบดี DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.ของพรรคประชาชนชี้แจงเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อ DSI ค่ะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนชี้แจงผ่าน Facebook กรณี DSI แถลงคดี Forex โดยมีนายภาวุฒิเชื่อมโยงกับเส้นเงินที่เข้าออกบัญชีรวม28ล้านบาทโดยนายภาวุฒิระบุว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI และยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่จากนั้นเพิ่มข้อความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วนานหลายปีจึงต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยได้เริ่มขอเอกสารจากสถาบันการเงินเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคในลำดับต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายภาวุฒิชี้แจงเส้นเงิน28ล้านบาทว่าเป็นการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนและระบุว่าที่ DSI แถลงยังคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะประเด็นว่าไม่เคยมีเงินยอดจากการเทรด2ล้านโอน14ครั้งรวม28ล้านบาทเข้ามาในวันเดียวอย่างที่ได้แจ้งมาตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่เยอะเกินความเป็นจริงไปมากแต่นายภาวุฒิก็ระบุว่าพร้อมจะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้ DSI เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปและล่าสุดในโลกออนไลน์มีการเปิดเผยคลิปนายภาวุฒิขณะประชาสัมพันธ์ QRS Global ซึ่งเป็น1ใน4โบรกเกอร์ที่ถูกพาดพิงชื่อในคดีหลอกลงทุน Forex และในคลิปนายภาวุฒิเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพหลังเข้าเรียนในคลาสเทรดเพียง 2-3 เดือนและล่าสุดมีรายงานว่าคณะพนักงานสืบสวน DSI เตรียมเสนออธิบดี DSI ให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยระบุว่าจากการสอบปากคำให้การของพยานและผู้เสียหายพบว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะคำให้การสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ในต่างประเทศสร้างความน่าเชื่อถือสอนการเทรดโชว์กำไรปลอมสร้างแรงจูงใจและในช่วงแรกถอนเงินได้จริงต่อมาอ้างว่าติดเงื่อนไขหรือว่าขายคอสฝากเทรดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้จริงซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักหลายสิบล้านบาทส่วนกรณีที่ผู้เสียหายบางคนอาจจะเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นโค้ชสอนลงทุนชักชวนคนอื่นมาเล่นแต่พอเล่นแล้วพอร์ตแตกจึงผันตัวมาเป็นเหยื่ออ้างเป็นผู้เสียหายนั้นคณะพนักงานสืบสวนระบุว่าต้องดูพฤติการว่าเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามความผิดของคดีแชร์ลูกโซ่หรือไม่และหลังจากนี้จะเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IB โค้ชสอนเทรดบริษัทเปย์เมนต์เข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะผู้เสียหายจากการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงจนหมดบัญชีเดินทางไปติดตามการเดินทางมารายงานตัวต่อศาล

0: มธานีของนายกฤตพัฒน์ซึ่งเป็นมือขวาของจีนเทาหลังจากศาลอนุญาตให้ประกันตัวไปและมีกำหนดให้มารายงานตัวต่อศาลนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ผู้ต้องหาไม่ได้เดินทางมารายงานตัวต่อศาลติดตามรายละเอียดจากคุณสุมนาแจวเจริญวงค่ะ
1: เมื่อตรวจสอบประวัติของนายกิตติพัฒน์หรือเฟรมอายุ30ปีพบว่านายเฟรมเคยได้รับโอกาสจากศาลอาญารัชดาให้ประกันตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในวงเงิน 200,000 บาทหลังตกเป็นผู้ต้องหาร่วมเป็นบัญชีม้าแถวสุดท้ายที่ได้รับโอนเงินมาจากการหลอกเหยื่อแต่ผลปรากฏว่าโอกาสที่ได้รับไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใช้ความรู้สร้างความเจ็บช้ำซ้ำเติมคนไทยด้วยการไปเป็นมือขวาของนายอาเทาหัวหน้าขบวนการรับฟอกเงินของเหยื่อคนไทยอันดับต้นๆที่สำนักงานในปอยเปตกัมพูชาภายในช่วง1ปีนายเฟรมรับฟอกเงินเท่าที่ตรวจสอบจากเคส ID ได้ร่วมกว่า 3,000 ล้านบาทการท้าทายกฎหมายของนายกิตติพัฒน์หรือเฟรมเพราะไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้รู้สึกผิดอีกทั้งยังมั่นใจในการอำพรางตัวตนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยใดจะมีความสามารถอดทนบากบั่นสืบไปถึงตัวเขาได้โดยง่ายเพราะไม่เคยทำธุรกรรมในชื่อตัวเองเปรียบเสมือนคนไร้ตัวตน
2: เนื่องจากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาจะเช็คตลอดว่ามีบุคคลที่เป็นม้าเขาเนี่ยมีหมายจับหรือไม่นะครับก่อนที่จะเอาไปกดเงินนะครับแล้วก็เวลาเข้าพักโรงแรมเขาจะไม่ใช้ชื่อเขาในการยืนยันตัวตนเขาจะมี2คน3คนจากภาคเหนือเนี่ยมาเช็คอินโรงแรมให้ก่อนจากนั้นเขาจะย่องเข้าโรงแรมเพื่อหลบกล้องวงจรปิดนะครับเขาฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปถึงห้องเขาได้เขาถึงช็อกว่าเราทราบได้อย่างไรนะครับเราก็ติดตามไล่กลับมาจากลูกน้องเขาที่ขึ้นลงตึกโรงแรมครับ
3: ครับเขาถึงได้มั่นใจใช่ไหมว่าเจ้าหน้า
2: ที่เขามั่นใจว่าไม่มีทางจะจับเขาได้
1: นับเป็นเวลาร่วม6เดือนที่ตำรวจทางหลวงแกะรอยจนทราบว่ามีชื่อนายกิตติพัฒน์หรือเฟรมระดับผู้คุมการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกเหยื่อคนไทยการตามล่าหาตัวจึงแทบพลิกแผ่นดินนายเฟรมจะพักแต่โรงแรม5ดาวที่มีระบบ Security สูงห้ามคนภายนอกเข้าถึงแทบหมดหนทางจะควานหาตัวแต่หากยังมีคนไทยขายชาติแบบนายเฟรมอยู่ข้างนอกจีนเทาก็ยังหลอกลวงคนไทยสูญเสียเงินทุกวันเจ้าหน้าที่จึงไม่ลดละความพยายามที่จะนำตัวนายเฟรมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
4: นายเฟรมเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็เป็นคนเนี่ยจัดหาบัญชีม้าแล้วก็เตรียมบัญชีม้าทุกอย่างก่อนที่เฟรมเนี่ยจะไปเจออาเทานะครับเฟรมก็ไปกับเพื่อนที่ทำงานที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยครับเบื้องต้นก็ไปแบบเป็นลูกมือให้ก่อนครับพอสักพักเนี่ยก็เริ่มรู้จักคนที่จะต้องการขายบัญชีม้าฝั่งไทยต้องการหาเงินรายได้พิเศษอะไรเงี้ยก็ไปหาบัญชีม้ามาแล้วก็นำบัญชีม้าเนี่ยไปส่งให้กับอาเทานะครับก็ค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยครับจนอาเทาเนี่ยเริ่มที่จะไว้ใจคือพูดง่ายๆคือเฟรมเนี่ยอาเทาเนี่ยจะมอบบทบาทให้คุมการดำเนินการธุรกรรมฝั่งไทยเกือบทั้งหมดเลยความแสบเนี่ยคือในเฟรมเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่หาบัญชีม้าแล้วยังมีเคส ID เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับ
1: เมื่อถูกจับได้นายเฟรมประวิงเวลาด้วยอาการชักกระตุกตำรวจต้องนำไปดูแลจนหายป่วยดีกระทั่งถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดปทุมธานีโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 400,000 บาทและต้องมารายงานตัวต่อศาลในวันนี้กลุ่มผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สูญเสียเงินบทบัญชี4ล้านบาท2ล้านบาทซึ่งรอคอยการจับระดับตัวการสำคัญได้เพราะอยากเห็นหน้าแต่วันนี้ต้องผิดหวังเพราะนายเฟรมไม่มารายงานตัวต่อศาล
5: คือเราทราบข่าวว่าวันนี้เขาต้องมารายงานตัวใช่ไหมฮะที่นี่ใช่ไหมเราก็ตามมาครับจะมาดูหน้าจะมาถามเขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่เจอครับคือเขาไม่มาครับซึ่งเรารู้ข้อมูลข้อพลาดจากเจ้าที่ว่าไอ้มูลค่าความเสียหายเนี่ยมัน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านแต่ว่าเขาได้รับการประกันตัวไปแล้วเขาต้องมารายงานตัววันนี้เราก็เลยตามมาแต่ไม่เจอครับก็ไม่รู้เขาหนีไปได้ยังครับมันเกี่ยวพันกับเงินมหาศาลแล้วก็มีการฟอกเงินโดยใช้บริษัทหลายบริษัทอย่างน้อยเนี่ยมันถ้ายึดอายัดทรัพย์เนี่ยมันต้องมีเงินของมันบ้างหรืออะไรบ้างเราก็เลยอยากจะมารู้ว่าเงินมันอยู่ตรงไหนยังไง
6: ประมาณ2ปีได้แล้วครับตอนนี
7: ้ก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สินไปอยู่ไหนแล้ว
6: ใช่ครับก็มาจากการที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันออกไปแล้วครับมันแบบไม่ได้อยู่ในบัญชีที่แบบโอนต่อเนื่องกันนะคือแบบติดตามไม่ได้ครับถ้าติดตามไม่ได้ก็มันรีบหลีมากครับ
8: อยากจะมาดูว่าคนนี้ที่ว่าทําเราเงี้ยแบบว่าให้เราโอนเงี้ยดูหน้าคนทําอ่ะครับว่าจะถามความรู้สึกเค้าว่าเค้ามีความรู้สึกยังไงถึงได้ทําแบบนี
9: ้ในส่วนน
8: ั้นใช่คุณไปอ่ะคุณได้เงินเดือนจริงแต่ความเดือดร้อนของคนอื่นน่ะคุณคิดบ ้างไหม
9: เราอยากได้เงินส่วนนี้คืนเพราะว่าพวกเราเดือดร้อนเงินก้อนนี้มันเป็น
8: ยังคุณจะทำอะไร
9: ลงทุน
8: คุณไม่เข้าใจหรอกนั่นเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าจะถามคุณว่าคุณทำไปทำไมทำไมต้องหลอกกันเพราะว่าแล้วคนที่โดนอ่ะเขาแบบไงอ่ะบางคนก็แบบว่าอะไรเป็นโรคซึมเศร้าแบบอะไรไปเลยมีครับ
1: นายกฤตภัทรหรือเฟรมถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดปทุมธานีเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทนายความได้มายื่นขอประกันตัววงเงิน 400,000 บาทโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวแต่วันนี้นายกฤตภัทรไม่มารายงานตัวตามศาลกำหนดและไม่มีทนายความมาแจ้งเหตุผลที่ศาลแต่อย่างใดหลังจากนี้ศาลจะต้องออกหมายจับเพื่อนำตัวมาขึ้นศาลอีกครั้งส่วนที่ศาลอาญารัชดาศาลได้นัดนายกฤตภัทรวันนี้เพื่อมาพร้อมตรวจพยานหลักฐานในฐานะจำเลยแต่ก็ไม่มาศาลโดยยังไม่มีใครทราบว่านายกฤตภัทรยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: และช่วงหน้าติดตามรายละเอียดที่นายรัฐมนตรีแถลงผลปราบสแกมเมอร์นอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะคะสักครู่ค่ะ
10: น้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: ือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
2: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
3: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ซันซิลค์แคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลค์คำตอบของผมยาวสวย
6: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
7: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
8: เพิ่มกาแฟเติมนม
6: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
10: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
11: จะเอาปะ
12: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลทองว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟ
15: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
16: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
17: นี่ผมขอไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ผู้ขอไฟแล้วอะ
18: Formos Omega Smart Super Go
19: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปราบสแกมเมอร์เครือข่ายนอมินีข้ามชาติยืนยันว่าการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนที่ผ่านมาพบว่ากราฟคดีต่างๆลดลงไปถึง 60% และย้ำว่านี่คือนโยบายหลักของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศไทยยกระดับดัชนีความน่าเชื่อถือดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยระบุว่าการปราบปรามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างจึงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติที่ผ่านมานายรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางมาตรการและกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง15หน่วยงานเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยกสทช.และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเชื่อมข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงานยกระดับการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนนายรัฐมนตรีบอกด้วยว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายนอมินีต่างชาติเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยและรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยอมไม่ได้จึงเป็นที่มาของการบูรณาการร่วมมือกันในรัฐบาลชุดนี้และช่วงหนึ่งนายกกล่าวในการแถลงว่าตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโชคดีที่มีเพื่อนเป็นผบตรขณะที่รองผบตรก็เป็นน้องๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นแบ็คให้ท่านอย่างเต็มที่และบอกด้วยว่าปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติทำให้ชื่อเสียงของประเทศป่นปี้นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นไม่มาลงทุนนักท่องเที่ยวก็ไม่มาเพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลทำก็เพื่อสร้างให้ประเทศมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติตนในฐานะนายรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานเหล่านี้โดยตรงขอชื่นชมและยืนยันกับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที
11: ่ที่นี้ผมถือว่าผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโชคดีที่มีเพื่อนเป็นผบ.ตร.นะครับทำให้เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกโกรธแค้นผู้กระทำผิดกฎหมายโกรธแค้นแทนประชาชนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรักษาประโยชน์ของประชาชนนะครับรองผบ.ตร.ก็เป็นน้องๆพวกผมทั้งนั้นเพราะนั้นการขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายการให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนสิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติน
19: อกจากนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังการแถลงข่าวด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอดเห็นได้ชัดว่ากราฟคดีต่างๆลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดได้ก็มีเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพียงเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง3เดือนพบว่าคดีลดลงไปเกือบ 60% ค่ะ
20: คดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันหมดในช่วง3เดือนหลังโดยเฉพาะอย่างนี้3เดือนหลังเนี่ยที่เราปราบปรามไล่มาอย่างจริงจังเนี่ยมันลดลงไปเกือบ 60% นะครับเราก็ต้องทำให้มันหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
19: ้ส่วนเรื่องนอมินีซึ่งมีในทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในทุกจังหวัดเพราะเมื่อทราบว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วยังมีความล้มเหลวทางประสิทธิภาพก็ต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพไปทำงานแทนเมื่อถามว่าเป็นการประกาศเตือนผู้มีอิทธิพลและนอมินีให้รับทราบใช่หรือไม่นายกบอกว่าตอนนี้ไม่เตือนแล้วถ้าทำผิดก็จับเลยรวมถึงยังมีกระบวนการยึดทรัพย์ในประเทศและห้ามเข้าประเทศส่วนรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างค่ะช่วงของสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้นะคะหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายรวมถึงหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายสำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามนั้นอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและในช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง5กรกฎาคมโดยสามารถแจ้งตามแบบสทพท 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนรวมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะคะคือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้อง

0: กป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: สแกนเลย
0: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสปินโกมาอิลินลองเลย
6: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทริปนี้ฝัน
8: ไปกันอีกรอบ
7: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
9: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: ใหม่ Glucerna Advanced ด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucerna Advanced มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม yeah!
12: ศาลจังหวัดนราธิวาสนัดไต่สวนสืบพยานล่วงหน้าคดียิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติตามที่นายกมลศักดิ์ร้องขอนะคะซึ่งศาลมีคำสั่งให้ค่ายมือถือ3ค่ายส่งหลักฐานการใช้โทรศัพท์มายังศาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการหาตัวผู้บงการขณะที่ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาย้ำว่าคดีนี้สำคัญต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติร่วมติดตามการพิจารณาคดียิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสนัดไต่สวนสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องตามที่นายกมลศักดิ์ในฐานะผู้เสียหายยื่นขอต่อศาลโดยมีผู้ต้องหาทั้ง7คนมาศาลด้วยทั้งที่ไม่ได้รับการประกันตัว5คนคือเรือเอกวิโรจน์เกตมณีนายธนพัฒน์วัฒนพิญโยนายสมพรลังเดชนายอลาวีอาแวร์และนายสุทธรพรหมภักดีถูกเบิกตัวจากเรือนจำนราธิวาสและที่ได้รับการประกันตัว2คนคือนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐและนาวาตรีเดโชรัตนพันธ์หลังการพิจารณาคดีกว่า3ชั่วโมงพันตำรวจเอกทวีระบุเหตุที่นายกมลศักดิ์ในฐานะผู้เสียหายได้ใช้สิทธิ์ร้องขอสืบพยานล่วงหน้าเพราะเกรงว่าพยานหลักฐานสำคัญคือหลักฐานการใช้โทรศัพท์จะสูญหายหากปล่อยทิ้งไว้เกิน3เดือนและศาลได้ออกหมายเรียกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จาก3ค่ายทั้ง AIS True และ NT โทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งทราบว่ามีเป็นพันหน้าถือว่าหลักฐานชุดนี้มาอยู่ในมือศาลได้อย่างปลอดภัยแล้วและทางทีมงานจะขอคัดสำเนาเพื่อนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อสาวถึงผู้บงการ
13: ผู้เสียหายอาจจะขอมาแล้วมาพิจารณาแล้วจะเพื่อขอความเป็นธรรมอัยการถ้าตัวผู้ต้องหายังมีอีก7คนเนี่ยคือกมลศักดิ์ไม่รู้จักมาก่อนแต่เราก็เชื่อว่ามีผู้บงการผู้ใช้ผู้จ้างผู้วานที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่สำคัญก็คือพวกหลักฐานการสื่อสารเพราะว่าการสั่งการเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินมาสั่งการด้วยตัวเองต้องใช้การติดต่อกัน
12: นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวย้ำว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนายกมลศักดิ์แต่เป็นคดีสำคัญของประชาชนทั้งประเทศหากปล่อยให้ผู้แทนราษฎรถูกลอบยิงแล้วจับผู้บงการไม่ได้ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมจะหมดไปโดยเฉพาะการใช้รถและปืนของราชการต้องหาเหตุผลให้ได้และผู้ต้องหาทั้ง7คนนายกมลศักดิ์ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนจึงเชื่อมั่นว่ามีผู้บงการแน่นอนและคดีนี้นายรัฐมนตรีขอให้ดำเนิน

0: ดีอย่างเต็มที
1: ่อยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของคนชนหรือประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ได้ผู้บุกการเราก็ต้องสืบหาปัจจัยให้หายผู้บุกการให้ได้เพื่ออะไรเพื่อประชาชนทั้งหมดจะได้สบายใจเพื่อจะให้คดีนี้เกิดความกระจ่างแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
0: นายกมลศักดิ์เชื่อมั่นว่าเมื่อได้เอกสารหลักฐานโทรศัพท์มาอยู่ในความดูแลของศาลแล้วก็เริ่มสบายใจขึ้นปัจจุบันคดีอยู่ในช่วงฝากขังครั้งที่7ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่อัยการจะมีความเห็นทางคดีในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ทางทีมงานขอนำเอกสารและไฟล์ข้อมูลทั้งหมดไปรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อขยายผลให้ถึงที่สุดค่ะและไปติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งสิ้นสุดลงแล้วในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เกือบจะล่มกลางคันจากคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าในที่สุดทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุแผนรถแมป60วันเดินหน้าจัดทำข้อตกลงสันติภาพถาวรท่ามกลางการจับตามองของทั่วโลกค่ะการเจรจาในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยทางสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์พร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์และนายจาเรดคูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์ส่วนทางฝั่งอิหร่านนำโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและนายอับบาสอารักจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแม้ว่าราย

ชื่อผู้เข้าประชุมจะดูมีความหวังแต่ว่าบรรยากาศในช่วงแรกกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะโดยเฉพาะประเด็นการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนรวมไปถึงวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านประกาศปิดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งจุดที่ตึงเครียดที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทางสำนักข่าว Fox News เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่โดยทรัมป์ประกาศกล้าวว่าสหรัฐ

รานระบุว่าคณะผู้แทนปฏิเสธที่จะอยู่ในห้องประชุมภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการข่มขู่และหันไปสื่อสารผ่านตัวกลางอย่างกาตาร์และปากีสถานแทนขณะที่นายกาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านก็ตอบโต้ว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นเพียงความพยายามที่สิ้นหวังเท่านั้นอย่างไรก็ตามปากีสถานและกาตาร์ได้พยายามเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทำให้การเจรจาไม่ล่มและดำเนินต่อเนื่องไปจนเสร็จสิ้นโดยช่วงเช้ามืดของวันนี้ประเทศตัวกลางทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมกันและเปิดเผยถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบในแผนดำเนินงานหรือรถแมพเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันโดยมีประเด็นสำคัญก็คือการจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งเพื่อยุติการสู้รบในเลบานอนและเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆในขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นการยกเว้นมาตรการจำกัดการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดบางส่วนเพื่อนำมาฟื้นฟูประเทศเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้งว่าการหารือสิ้นสุดลงด้วยดีและเป็นไปในเชิงบวกสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงเปราะบางจนถึงขณะนี้ทางอิหร่านยังไม่ประกาศเปิดช่องแคบอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่ข้อมูลชี้ว่าหลังการสั่งปิดช่องแคบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปริมาณเรือลดลงจาก35ลำเหลือเพียง12ลำและพบว่าเรือหลายลำต้องปิดระบบระบุตัวตนหรือว่า AIS เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับและล่าสุดรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐออกมาเปิดเผยผลการหารือว่าอิหร่านตกลงที่จะให้เจ้าหน้าที่จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์แล้วขณะที่การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนก็มีความคืบหน้านอกจากนี้เขายังปฏิเสธกระแสข่าวว่าทรัมป์ทำให้การเจรจาสะดุดพร้อมย้ำว่าการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าเงินจะถึงมือประชาชนและไม่ถูกนำไปใช้สนับสนุนการก่อการร้ายขณะที่ทั่วโลกก็ยังคงจับตาลุ้น

0: เอนเนอร์ยียืนยันผ่านแถลงการว่าต้นเพลิงอยู่ที่โรงงานจ่ายก๊าซปาซานจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ตามมาแม้ในรายงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะระบุว่ามีผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยของกาตาร์เปิดเผยตัวเลขผู้ประสบเหตุที่พุ่งขึ้นสูงอย่างน่าตกใจโดยยืนยันยอดผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ66คนขณะที่ขอบเขตความเสียหายทั้งหมดของโรงงานยังอยู่ระหว่างการประเมินและยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ค่ะโรงงานบาซานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกาตาร์โดยมีกำลังการผลิตก๊าซสูงถึงเกือบ 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งก๊าซจากแหล่งนี้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศและเป็นพลังงานสำคัญสำหรับโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลของประเทศด้วยมีการคาดการณ์ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้จะทำให้เกิดความปั่นป่วนแก่ตลาดพลังงานโลกอีกครั้งเนื่องจากกาตาร์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยก่อนหน้านี้กาตาร์จำเป็นต้องระงับการผลิตทั้งหมดหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าไปยังตลาดโลกต้องหยุดชะงักลงทันทีและทันทีที่อิหร่านเริ่มผ่อนปรนมาตรการปิดช่องแคบกาตาร์พยายามกลับมาเดินเครื่องสถานีส่งออกแห่งนี้อีกครั้งแต่กลับเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นก่อนโดยนิคมอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติรัสลาฟานเคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้กาตาร์ตัดสินใจหยุดการผลิตทั้งหมดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มาลุ้นลีโอเนลเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดค่ะ
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลซื้อประกันสุขภาพทันทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
2: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
3: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
4: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
5: เราจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
6: ฮะ
5: วันอังคาร
7: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
9: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
10: กรุงเทพประกันชีวิต
11: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
12: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลิน
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
0: ฟุตบอลโลก2026สเปนคืนฟอร์มชนะเป็นนัดแรกนะคะส่วนคืนนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาลงสนามนัดที่2เจอออสเตรียโดยลีโอเนลเมสซี่ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่ยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกมากที่สุดค่ะติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะ
14: เริ่มที่ไฮไลท์ฟุตบอลโลกครับนัดที่2ของกลุ่ม H สเปนเจอกับซาอุดิอาระเบียสเปนนัดแรกทำได้แค่เสมอกับเคปเวิร์ดแต่นัดนี้ลามินยามาลดาวรุ่งแห่งวงการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับแล้วกระทิง

มันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับ อาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไล่แต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะละกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินถึงผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งและการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดๆนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่าง

ของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจน type 1 type 2 type 3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลายเป็นมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจน

ารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นกันเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะดิด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริง

รักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่าเอลเลอร์ดันลอสนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอลเลอร์ดันลอสซินโดรมนะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโรคพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับ

ณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับแต่สมมติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทำยังไงดีนะครับก่อนเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมุตินับถือเจ้าแม่กุนอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyze collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะ

การท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนั้นมีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ๋อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับ

0: ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของงาดำซึ่งเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะงั้นการที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยคือมันมีประโยชน์มากๆคืองาดำเนี่ยมีทั้งอาหาร5หมู่เราคืออะไรคาร์โบไฮเดรต

ตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมงาดำมีครบเลยค่ะทั้ง5อย่างเนี่ยอยู่ในงาดำหมดเลยเลยได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดหมอหาประโยชน์ของงาดำมาให้นะคะได้ถึง13ข้อช่วยกันกินเถอะค่ะหมอกินทุกวันงาดำข้อที่1นะลดไขมันในหลอดเลือดคงคือรักษาเรื่องโรคหลอดเลือดของเราอะเพราะว่างาดำเนี่ยพอมันกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำชื่อว่าลิกแนนไฟเบอร์ตัวนี้มันจะเหมือนกับละลายไปในน้ำอะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราอะแล้วพอเรากินอาหารพวกไขมันหรืออาหารน้ำตาลสูงๆมันจะไปช่วยจับงาดำเนี่ยจะไปช่วยจับแล้วขับออกมามันก็ไม่ดูดซึมเข้าในร่างกายงั้นก็ลดไขมันในหลอดเลือดลดพวกน้ำตาลที่สวิงขึ้นสวิงลงงั้นพอเราลดพวกนี้ทำให้ยังไงคะโรคพวกคาร์ดิโอวาสคูล่าต่างๆโรคหลอดเลือดต่างๆจะดีขึ้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดจะดีขึ้นและแถมงาดำมันมีแมกนีเซียมด้วยนะมันทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในการยืดหยุ่นของหลอดเลือดงั้นข้อ1เลยช่วยเรื่องระบบหลอดเลือดช่วยเรื่องลดโรคพวกความดันไขมันนะคะข้อแรกข้อที่2คือเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเมื่อกี้ที่หมอพูดทำให้ช่วยระบบขับถ่ายงั้นคนไหนถ่ายยากถ่ายไม่ออกท้องผูกกินงาดำเลยค่ะมันเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำมันทำให้ไปเพิ่มมวลอุจจาระไงมวลอุจจาระก็นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นไม่แข็งเหมือนอึแพะบะถ่ายทีนึงบาดก้นแล้วจนเป็นลิสีดวงไม่ใช่งาดำมันช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อที่2ข้อที่3บรรเทาอาการปวดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะข้อนี้ว่างาดำมีสารคอปเปอร์สูงมากสารนี้จะลดอินฟลามเมชันลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นไงกระตุ้นคอลลาเจนคอลลาเจนที่ไหนคะตามข้อเข่ากระตุ้นคอนเนคทีฟทิชชูตามพวกข้อต่อต่างๆกระตุ้นแม้แต่เรื่องอะไรล่ะพวกกระดูกอ่อนเนี่ยงั้นงาดำจะดีมากในเรื่องการปวดข้อเพราะมันแอนตี้อินฟลามเมชันมีคอปเปอร์สูงนี่คือข้อ3ข้อ4นี่รู้กันเลยบำรุงกระดูกเพราะงาดำมีทั้งแคลเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสแต่บางคนก็งาดำเกิดบำรุงกระดูกกินนมสิงาดำนะคะมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง6เท่านะแถมยังมีตัวอื่นๆอีกไงมีอะไรนะเมื่อกี้คอปเปอร์กระตุ้นข้อต่อคอนเนคทีฟชิชูมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสครบเลยแถมมากกว่านมวัวเป็น6เท่าแนะนำค่ะกินงาดำเลยไอ้พวกคนปวดข้อปวดเข่าต่อไปข้อ5นี่หมอพูดบ่อยเลยถ้าเกิดไปฟังเรื่องคลิปเรื่องบำรุงเส้นผมบำรุงผิวงาดำช่วยหมดเลยหมอจะพูดถึงงาดำเลยถ้าเกิดในคลิปผมไม่ต้องกินอะไรบำรุงผมผิวดูแลผิวกินอะไรงาดำเพราะอะไรคะมีวิตามินอีสูงงาดำเนี่ยมีวิตามินอีสูงมากนั่นจะป้องกันการชุ่มชื้นผิวและผมจะดีลดผมแตกปลายบำรุงรากผมลดริ้วรอยและแถมงาดำนี่มันมีพวกโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3โอเมก้า6คือไขมันอัตราส่วน3 6 9มีครบเลยในงาดำอัตราส่วนของโอเมก้า3ต่อ6ต่อ9งั้นมันก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวบำรุงผมนะคะข้อที่6บำรุงสมองเมื่อกี้ที่หมอพูดแล้วว่างาดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบเลยสมองเรารู้อยู่แล้วประกอบด้วยไขมันเกิน 50%50-60% ในสมองของเราเนี่ยมีไขมันซึ่งถ้าไขมันที่มีประโยชน์เป็นพวกกลุ่มโอเมก้า3แล้วก็ความจำดีอัลไซเมอร์ลดลงงาดำเนี่ยแหละค่ะช่วยบำรุงนะคะบำรุงสมองต่อไปข้อที่7จะหลับดีหลับลึกหลับดีเพราะอะไรคะเพราะงาดำมีแมกนีเซียมสูงก็จะผ่อนคลายคลายเครียดแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยคลายเครียดและมีทริปโตฟานกรดอะมิโนแอซิดทริปโตฟานทริปโตฟานตัวนี้จะอ่านว่าเฟนจะฟานก็ได้นะคะทริปโตฟานตัวนี้จะช่วยทำให้สร้างซีโรโทนินตอนเช้าสดชื่นแฮปปี้ตอนเช้าแต่พอตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินหลับลึกหลับสบายมีเมลาโทนินก็คือกินงาดำนะคะเพราะมันช่วยเลยให้หลับได้ดีต่อไปข้อ8บำรุงสายตาคนไม่ค่อยรู้นะแท้จริงงาดำมีวิตามิน A สูงมีไอสารเบต้าแคโรทีนอยด์เป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน A บำรุงดวงตาค่ะกินไปเลยงาดำนะคะข้อที่9อันเนี้ยป้องกันมะเร็งคนก็รู้ว่ากินงาดำก็น่าจะช่วยนะซุปเปอร์ฟู้ดป้องกันมะเร็งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมีสารชื่อว่าซีซามอลซีซามอลนี่เป็นตัวป้องกันรหัสพันธุกรรม DNA กลายพันธุ์เลยนะงาดำจะมีซีซามอลช่วยระดับ DNA เลยนะป้องกันการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็งดีมากกินงาดำค่ะข้อที่10ลดอาการ PMS PMS คืออะไรอาการก่อนมีเมนเนี่ย

0: ย่อก็คือ premenstrual syndrome symptom ได้หมด premenstrual symptom ก็คืออาการก่อนเมนจะมาฉันแบบโอ้ยหงุดหงิดโมโหหิวเป็นผีตู้เย็นต้องเปิดหาของหวานมากินท้องอืดท้องบวมก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยเพราะฮอร์โมนไม่บาลานซ์กันเนี่ยแต่งาดำมีวิตามิน B หลาย B เลยค่ะตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 B9 ช่วยมากช่วยเรื่องผ่อนคลายคลายเครียดลดอาการตึงเครียดก่อนเบนจะมาแล้วแถมมีพวกแมกนีเซียมมีซิงค์มีธาตุเหล็กในงาดำสูงลดอาการเขาเรียกว่า PMS อาการก่อนเบนจะมานะคะข้อที่11ป้องกันไข้หวัดกินงาดำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะมันมีธาตุเหล็กสูงทำให้เลือดออกซิเจนไปเลี้ยงต่างๆได้ดีแถมมันมีตัวกระตุ้นอิมมูนช่วยป้องกันไข้หวัดดีจริงๆข้อที่12อันนี้ค่ะดีต่อสุขภาพช่องปากเพราะว่าจะต้านแอนตี้แบคทีเรียด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยนะกินนมนะฟันผุมีพวกไขมันกดไขมันในนมอะไรในฟันผุพอเปลี่ยนมากินงาดำฟันแบคทีเรียข้างในสะอาดไม่มีฟันผุเลยเพราะว่างาดำเนี่ยมันต้านการอักเสบข้างในช่องปากทำให้ช่องปากโอเคก็เรียกว่าอนามัยช่องปากจะดีขึ้นนะคะข้อ13ข้อสุดท้ายคืองาดำเนี่ยเป็นโปรตีนเมื่อกี้ที่หมอบอกแล้วมีครบเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่โปรตีนของงาดำมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะมันจะทำให้เหมือนซ่อมแซมเซลล์ไหนที่เพลียโอ้อ่อนเพลียกินงาดำเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมทำให้เซลล์แข็งแรง13ข้อของงาดำนะคือมีประโยชน์ทั้งนั้นหมอกินทุกวันก็คือทำวันละช้อนน่ะวันละช้อน1ช้อนโต๊ะก็แหละก็คือเอามาทานจะโรยในสลัดก็ได้ค่ะหรือของหมอนี่บางครั้งแม่บ้านเขาก็ทำไม่ให้ใส่กระปุกมีงาดำมีเม็ดเจียมีแฟกซีดมีอะไรล่ะมีหลากหลายอย่างรวมกันเป็นกระปุกอาหารสุขภาพของหมออย่างเงี้ยแต่หมอแนะนำว่างาดำเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยแล้วก็เราเอามาปั่นบดเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเพราะมันจะขึ้นร้านง่ายๆถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาบดเท่าที่เราใช้แล้วก็แช่ในตู้เย็นแล้วกินวันละช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพดีอยากจะแนะนำให้กินซุปเปอร์ฟู้ดตัวนี้เพราะว่าคนไทยก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์หลากหลายข้อ13ข้อที่หมอหามาให้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ขอบคุณค่ะ
1: 10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะครับผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1 นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำ1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องนึงเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ 6% ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขมันประมาณ 80% เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในกระบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่7นะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เราทำงานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรา

0: ิจต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะแล้วทำให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดำกินได้นะครับผมแนะนำกินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดำผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดำผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับแต่ใครก็ตามนะครับบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรัลนะครับแกมมาโทโคเฟอรัลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอวัยจากแสงแดดได้นะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมทตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมโทโคเฟอรัลไปด้วยซึ่งช่วยลดการอักเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบิร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับกันแดดอัลติเมทก็พิมพ์คำว่ากันแดดคำเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณโยนผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคเฟอรัลเป็นแบบนี้เองนะครับถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกรีเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคำว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกรีเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอรัลนะครับดังนั้น T O C O P H E R O L ประมาณนี้ครับโทโคเฟอรัลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จตักลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: กอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์

0: แล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
1: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
2: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
1: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
3: ี
1: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
3: เป็นแผล
1: ยาวประมาณนี
3: ้
1: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
3: ์
1: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
0: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาลิมาดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: น
5: ะครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากเอ้ยแก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอ่ะอยู่ใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
8: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น

าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อน

0: ในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไรนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็คืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: ข่าผมมีแก้มแสบอยู่บ่เอาให้เอาให้บ่เป็นหยังลูกค้าประจำ
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
3: ้
2: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะดวงตานะคะ

0: านะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
1: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
0: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
1: แล้วน้องไดล่ะคะ
2: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีค่ะ
1: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะคะที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอน

0: ให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ที่ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ที่ฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะที่ฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อน
2: ๆค่ะ
1: แล้วก็
2: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
2: เ
1: น
2: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
2: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
3: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
3: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไห
3: ม
2: ทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
3: ตามแพทย์แผนจีนนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะค

0: ะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหาร

0: เสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

0: ป็นหยังคือเฮ็ดจังซี
1: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเฮาขอกันบ่ได้เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
2: แล้วที่ผ่านมาอะล่ะอายบ่หักน้องบ
1: ่ปล่อย
2: ไอ้อ้อย
1: ไอ้
2: ไอ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อน
3: เป็นหยังบ
4: ่โอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อ้ายซอยก็เอิ้นหาอ้ายได้เด้ออ้ายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอ้ายไปก่อนเด้อ

0: ็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติดท้อง
0: ติดท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

หูบ่ไปนางแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมื้อนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกับนางแก้วเรื่องแต่งงานหมดนี้

0: จ้าบ่าวมันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้ว

็นกำลังใจให้กับแก้วมาด้วยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสิเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

0: ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องมะเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: ได้เยอะมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปไหลตายที่

0: ที่สิงคโปร์
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมาก
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ครับ
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
1: บรรจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดขาฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เพื่อนคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: เช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้น

ห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงให้ยิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเรากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี้ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่ม

0: เม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างหนึ่งที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนประหลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มี

รรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
0: ไปเสริมฤทธ
1: ิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็น ป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิก

ดอัลฟาไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อลิฟวิ่งออยล์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping
1: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เหมือนฝนจะตกเว้ยคึมๆพี่ฟอร์มครับเอากะเพราหมูสับให้ผมกล่องนึงครับ
2: อ้าวแล้วทำไมไม่กินเนี่ย
1: อ๋อเดี๋ยวพอดีผมต้องไปช่วยหลวงพ่อตัดต้นไม้ที่วัดนะครับ
3: เออไอ้บ้านหลังนี้ที่มึงอยู่กันเนี่ยมีมึงอะขยันจริง
1: โป่งกับตาหมายก็ขยันครับ
3: ขยันอะไร
1: ขยันใช้ไงครับถ้าทองอยู่บ้านก็ใช้ทำนู่นทำนี่ทั้งวันแหละครับ
3: โอ้เหรอ
4: แต่ผมทำให้
1: ได้ครับ
5: มึงกระเป๋าอะไรนะ
1: อุปกรณ์แหละครับที่มาช่วยหลวงพ่อครับ
5: เอาอะไรไปบ้างวะ
1: นี
5: ่อะไรนี่ไปซอยผมใครเน
1: ี่
5: ยอ
1: ันนี้ไว้แต่แบบดอกไม้ดอกเล็ก
5: ๆ
1: ที่มันแหลมออกมาครับ
6: ใช่
5: อะไร
1: มีนิ้วครับนี่ครับผมอันนี้เอาเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
5: ทำไมอ่ะ
1: ใครมานี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ
5: ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่า
1: ตัดกิ่ง
3: โอ้กิ่งหน้าบ้านเอามาดีง่าย
1: นี่ครับอันนี้เลื่อยครับ
3: เป็นมันยังไงเลื่อยเนี่ย
1: อันนี้เอาไป2อันไม่ได้นะครับ
3: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ทุกอย่างมันจะช้าไปหมด
3: เพราะว่า
1: เรื่อย
5: ไอ้ฟอร์มข้าวได้ยังวะ
4: ยังเลยพี
3: ่มีไหม
1: เตรียมมาแค่นี้ครับ
3: โอ้เหรอ
5: ไหนๆเอาให้สุดไปเหลือกระเป๋าอะอะไรไปดิ
1: เออโหนี้ของพ่อเคยให้ผมมา
3: อะไร
1: ของหายากครับ
3: ว่าหาไม่เจอนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแนวของหายากอะ
1: แล้วมันเจอไหมล่ะครับ
3: ไม่เจอ
1: แค่นี้มันหายากครับ
3: โอ้
1: พี่ฟอร์มเข้าได้ยังครับ
3: เข้าไปเหรอ
1: เดี๋ยวพ่อรอนาน
5: ทิ้งนี้น่าอยู่อันแรกนะ
1: ใช่ครับ
3: เออ
1: พี่คิดว่ามันจะเบาเอาพี่ฟอร์มไปทำกับข้าวครับ
5: พี่ฟอร์มกระทะอยู
1: ่เออช้าทีนี้ก็ต้องอายกันหนักเลย
7: ต้องประคองกันแล้วมั้งเนี่ยเอ้ย
8: อุ๊ยพี่ทองเป็นอะไรอ่ะ
3: เมามา
7: โอ้ก็ตั้ง3ขวดจะบ้าไงพ่อเออคนไม่สบาย
5: เมื่อเช้ายังดูดีๆอยู่เลยนะยังเล่นมุกกันอยู่เลย
3: ก็ใช่ไงอยู่ๆมันก็ป่วย
5: รู้มานะไปใช้มันมากมันมายเนี่ยมันก็ไม่ไหวสิมันมาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย
3: อาจจะเป็นเพราะไปช่วยงานหลวงพ่อทั้งวันมันเหนื่อยมันก็เลยเป็นอย่างงี้เปล่า
7: ตัวร้อนเป็นไฟนะพ่อนี่ดีนะโป่งตื่นมาดับทันนี่กระดานไหม้เลยนะแผ่น
3: มึงขึ้นพูดกูเป็นเด็กเลยมึงก็พูดเลยเนี่ย
7: ทำไม
3: เวอร์วังอลังการตัวร้อนโอ้โหกระดานไหม
7: ้โอ้ยอยู่หมดแต่เถียงกันเนี่ยทำอะไรให้มันกินหน่อยมะ
4: ได้ลุงรอแป๊บ
3: คนไม่สบายจะเป็นจะตายมาพูดลงพูดเลยพูดหัวงี้กระดานไหม้ดำเลยดำ
7: เรื่องอะไรครับ
4: หมาย
7: เรื่องนี้
4: เอามาต้มฟักร้อนๆเลย
7: พร้อมไปชุบต้มไวจังกินได้กินได้น่ะเห็นไหมตามหลัก
8: โอ้ย
9: ทองพี่โมครับป้อนทองหน่อยได้ไหมครับ
3: ไอ้โมป้อน
7: พี่โมไหม
3: สาม
7: ม
3: ัน
7: มึงป้อนผู้หญิงจริง
8: เลยเห็นว่าป่วยหรอกนะอันนี้อ่ะพี่ทองอ่ะ
4: โอ้ยไม่ได้ฟักเลยอ๋อเห็นไอ้โมป้อนไอ้เคี้ยว

0: ลยนะมึงนะโอ๊ยโอ๊ย
1: เฮ้ยอะไรท้อง
2: ร้อนครับ
0: โอ้โหกูต้องกินไปร้องแรปไป
1: เออลิ้นขาวเป็นแมวเลยเนี่ยฟันหมดปากแล้วมั้งเนี่ยฮะ
3: ลิ้นขาวเป็นแมวเลย
1: เหมือนลิ้นสุกอ่ะสุกลิ้นสุกทีนี้ก็เหงือกเหงือกไปหมดแล้วฟันหลุด
3: ไปเล่าไปไกลบ้านกูป่ะ
0: แล้วยังไงพี่ลองกินได้เน
1: ี่
0: ย
1: เอ้ยเอาเย็นๆหน่อยดิ

0: ันเสียเปล่า
1: เสียเปล่าฟอร์ม
2: เอ้าหยิบผิดอันนี้มันมาตาด
1: เอ้าม
0: าตาดเอ้า
3: เฮ้ยไรมาตาดมันก็ของกินเหมือนกันแหละ
4: บ้าวะพี่สิน
3: บ้าก
4: ินเข้าไปนี่ปอดทะลุเนี่ยไส้เส้ยทะลุหมดเลยเนี่ย
5: พูดจาเวอร์วังอลังการ
4: ลำคาญบ้านนี้จริงๆเลย
0: เออเมื่อกี้เนี่ยผมป้อนได้ไหม
4: นิดเดียวนะ
0: ผมป้อนได้ไ
4: หมอ่ะ
0: โอเค
4: ไปมันน้อยไปกินนิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวไส้ทะลุ
2: แค่นี้ครับ
3: เดี๋ยวได้ให้หมดขึ้นมากินก็ได
2: ้เออ
4: เดี๋ยวหมาไม่กินก็ลาดหัวเนี่ยหัวพ่อไง
0: หัวร้อนเลย
1: พี่โป่ง
0: มันกดไอ้นี่กดไปอย่างไรเนี่ย
2: นักเลงไม่จริงพูดไปหัวร้อไป
1: โอ้โหฟ้าใสวันนี้ตัดเองเลยหรอก็พี่วิทย์ไม่ทำอะไรเลยไงพี่โม
3: ลาพี่มึงไหม
1: จ้า
3: ตอนนี้ยังไงจะชวนกูไปไหนอีก
1: คุยดูได้ไงอ่ะ
3: ก็มึงเคยอยู่นิ่งสักการหนึ่งไหมล่ะ
1: ไปเต้นแอโรบิกกันปะ
3: โอ้ยไม่เอาอะ
1: สนุกน่าไปนะพี่โมช่วงนี้คนเขากำลังฮิตๆเลย
3: กูไม่ไปยอมเต้นเบียดกับเขาหรอก
1: ไปสนุกพี่วีทไปจอยๆม่วนๆน่ะ
3: ไหนยังไงสนุก
1: ฮะให้เต้นดูให้ดูเหรอให้เต้นให้ดู
3: เอามึงเต้นดิ
1: อันนี้ก็ไม่ได้เต้นนานนะเขาก็จะเต้นแบบเป็นบ๊อบ
3: กายภาพ
1: เป็นบ๊อบ
3: ยิ่งเต้นยิ่งตลกนั่งลง
1: แหมที่ผมตัวเองตลกเขายังไม่ว่าอะไรเลย
3: แล้วมึงตัดผมเนี่ยตลกกูก็ไม่บอกบอกมันเหมือนกันแหละ
1: เลวมากเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้า
6: ค่ะ
1: 500บาทค่ะ
6: โอเคค่ะ
1: นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
6: จะไปเต้นแอโรบิกกันหรอคะ
1: อ
6: ๋
1: อใช่ค่ะไปด้วยกันไหมคะ
6: พอดีกิ่งหาคนทำคอนเทนต์เชิญชวนให้คนไปออกกำลังกายอะค่ะไปด้วยกันไหมคะ
1: เออแต่ดีเหรอคะพวกเราก็ไม่ค่อยถนัดเขาด้วยเนอะ
2: ใช่เขาดูออก
6: โอ๊ยแต่กิ่งเห็นท่าเต้นเมื่อกี้ก็รอดอยู่นะคะ
1: น่ะเห็นไหมรอดอยู่
6: กิ่งให้ค่าตอบแทนด้วยนะคะ
3: อ๋อคือ
1: ต้องใช้
3: ก
1: ี
3: ่กี่คลิปกี่นาทีคะมีคีย์แมสเซจให้มันมีสปอนเซอร์หรือเปล่าคะ
6: อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวกิ่งแอดไลน์ไว
3: ้ได้เลยแอดไว้เลยสแกนตรงนี้เลย
6: กิ่งส่งรายละเอียดให้ค
3: ่
6: ะ
3: ได้เลยจ้ะส่งสติกเกอร์ไปแล้วนะ
1: โอ
6: ้โหโอเคกิ่งส่งให้นะคะได้ค่ะกิ่งขอตัวนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณกิ่งเจริญเจริญนะคะ
1: แหมมีค่าตอบแทนที่หูพึ่งเลยทีเดียว
7: พุ่งขึ้นมาเลยค่ะ
3: ก็กูรู้สึกว่ากูนั่งนานแล้วไงกูอยากออกกำลังกายบ้าง
1: อ่ะไหนเต้น
7: ไหนลองนี้
3: ชี้ไปเส้นหวาน
1: เออใส่ตลกกับพี่โมอีก
3: อันนี้ไม่เคยไปหรอกูตัวแม่สวนลุมนะมึง
1: เออ
3: เดี๋ยวนี้เขาเอาฮาแล้วเขาไม่เอาสวยหรอกเอาดิพร้อมยัง
1: อะไรซ้อมหรอ
3: เต้นไง
1: โอ้โหหรอจะเป็นผู้นำหรอ
3: ถ้ากูบอกเต้นหวานแค่ปกติมึงไปทางโน้นเลย
1: มันต้องยกเข
3: ่
1: า
3: ใช่ยกไปเถอะกูไม่รู้เขายกทำไม
1: พี่วิน
7: แหมเมื่อยละ
1: ปวดเข่าแล้ว
3: เจ็บตรงตีเนี่ย
7: พอตีแล้วไปหน่อยตรงนี้เจ็บหวั่นเหรอเจ็บหวั่น
4: อยู่กับกู
0: เป็นไรเลยเฮ้ยทอง
4: มึงต้องอยู่กับกูได้เปล่าวะ
8: เฮ้ยเฮ้ยพูดดีๆพูดดี
4: หรือมึงจะเอาน
3: ี่ทองเป็นไรเนี่ย
4: มึงไม่ต้องพูดเลยหุบปากไป
8: อะไรแนวไหนเนี่ย
0: ไอ้ทองเออเฮ้ยเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงวะไอ้ทอง
4: ฮะมึงอย่ามายุ่งกับกูได้เปล่าวะไอ้ทองนี่ตานะ
0: เ
4: ดี๋ยวมึงเอา
0: เฮ้ยเอาเฮ้ยมันวะเออทำไมไอ้ทองเป็นแบบนี้อะฮะ
9: ก็ไม่รู้มันพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จำใครไม่ได้เลยแล้วก็เอะอะโวยวายโมโห
2: ไม่หรือว่าพี่ทองอาการกำเริบป่ะ
9: คืออะไรวะ
2: ก็เมื่อก่อนพี่ทองเคยเป็นบ้าตอนนี้อาจจะกลับมาเป็นบ้าเหมือนเดิมก็ได
4: ้เว้ยบ้าเว้ย
0: ทำไงวะ
4: เอาไงเดี๋ยวต้มยาให้ไอ้ทองมันกินกลับตัวไหม
0: ฉันจะไอ้ทองมา
4: เฮ้ยอะไร
0: ตาตา
4: เมื่อทิ่มตาให้แล้วก่อน
9: ไอ้ทองจะได้รักษาจะได้หายกินยา
4: ไม่ต้องมายุ่งไง
0: เดี๋ยวทิ้มให้เดี๋ยวก่อน
4: เรื่องบ้อง
0: ทอง
4: อะไร
0: อะไร
4: อะไร
9: ไอ้ทำไม
0: ไฟ
9: ใครเล่นแก
0: ๊
9: ป
0: ไฟสปาร์กเหรอกับเปี๊ยะ
9: ไอ้ทองสวนเหลือเนี่ย
10: อ้าวให้หายเจ็บหายป่วยให้หายซวยให้กลับมารวยเหมือนเดิมสุขภาพแข็งแรง
0: น้ำมันมึงใส่มะเขือพวงด้วย
10: ทำไมอ่ะ
0: อันนี้มันยาพ่อนี่ไปมาแล้วมึงทำแกงเขียวหวานเนี่ย
10: เออไปมาออกแกงเขียวหวานไงวะ
0: เออพอดีกำลังหิวด้วยวะ
8: แหนูของพี่ทอง
10: ทองทองมาเร็ว
4: ไม่กิน
10: ไอ้ทองทำไมไม่กินเนี่ย
4: กูต้องการแบบกินขนมจีนเหรอเข้าใจป่ะ
3: อ๋อได้แล้วมึงจะกินร้านอะไร
4: ขนมจีนแม่มาแล้ว
0: แม่มาลาเปล่าร
4: ู้เนี่ยรู้เนี่ย
3: มันจะบ้ามันก็เลือกนะดีถ้ามันไม่ขอบะหมี
10: ่แล้วมีนง
3: ไม่ได้พูดเลย
10: เดี๋ยวก็พูด

0: ินนะเดี๋ยวตาไปหาขนมจีนมาให
1: ้นะไปๆๆ
0: เออๆๆเอา
2: อย่างงี้ครับ
0: โอ้สวัสดีครับหมออ ้
3: าว
0: ช
3: ่
0: วย
3: ครับ
0: ช่วยทีครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรครับหมอ
2: เดี๋ยวหมอขอเช็คก่อนนะ
0: ครับครับ
2: คุณรู้สึกยังไงบ้าง
4: ผมไม่ได้บ้า
2: ไม่ใช่คุณหรอก
0: นี
3: ่หมอคงดูออกแล้วมั้งว่าใครบ้าไม่บ้า
4: ไม่ต้องพูดโกง
3: ใคร
2: ผมเป็นหมอนะ
3: ชื่อนะเหร
2: อหมอเขาถามคุณตรงๆเลยนะ
3: ผมชื่อตรงๆเหรอ
2: คุณเป็นบ้าหรือเปล่า
3: เป็น
2: หมอดีใจด้วยนะครับเขาไม่ได้บ้า
0: จะไม่บ้าเลยเขาบอกหนูเป็นบ้า
2: ถ้าคนบ้าน่ะเขาจะตอบว่าไม่บ้าแต่นี่เขาตอบว่าบ้าแสดงว่าเขาไม่บ้าหมอครับ
5: ผมว่าหมอลองเช็คดูอีกทีได้ไหมครับละเอียดละเอียดเลยอ่ะ
2: งั้นเดี๋ยวจะลองเช็คอารมณ์เขาดูนะถ้าเขาโมโหหรือว่าเขาตะคอกใส่แสดงว่าเขาเป็นบ้าคุณเชื่ออะไร
3: ผมไม่ได้ชื่อตรงๆอ่ะ
2: ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงอ่ะ
3: ไม่รู้นะแต่ถ้าคนรู้สึกอ่ะต้องเป็นพระ
0: รู้สึกพระต้องตึงไง
2: คุณรู้สึกไม่สบายตัวไหม
4: แล้วตัวล่ะสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ
2: คุณต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
3: ต้องการครับ
4: เพิ่มไข่สองฟอง
0: แน่แน่นี่พิเศษ
4: ยังไงยังไง
6: ไอ้ซัดมึงจะกวนตีนกูมากเกินไปหรือเปล่า
0: เฮ้ยหมอใจเย็นก่อนฮะใจเย็นก่อนเอาแค่ทดสอบอารมณ์หมอผู้ใจหมอไม่ไหวแล้วอะ
5: ใจเย็นสิเป็นอะไรเนี่ย
2: หมอขอโทษทีเมื่อเช้าทะเลาะกับภรรยามาเลยลมค้างไปหน่อย
4: โอ้ยอย่างทะเลาะซะด้วยนี่ตกลงใครบ้าวะเนี่ย
5: ผมว่าหมอพักแป๊บนึงก็ได้ฮะให้ใจเย็นก่อน
0: ใจเย็นใจเย็น
7: หมอน่าจะเก็บกดจริงๆความในใจล้วนๆโอ้โหชัดสักคำเลยอะ
4: ไม่มีคำจาง
7: เออ
8: โอ้โหอะไรของพี่เนี่ย
9: ก็ออกกำลังกายไง
8: นี่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายภายใน
9: มันก็เหมือนกันนั่นแหละมั้ง
8: พี่แต่งชุดจีนทำไมเนี่ย
9: ลำไทยเก๊กไง
8: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหาทางเหรอ
9: นั่งอย่างไรลุกขึ้นมาจะสอนกำหนดลมหายใจทำงี้เข้าพุทธออก
8: โอ้ยตลกเนี่ยตลกแล้ว
9: เขาก็ฉีกไงเออเขาบอกอยากได้สนุกสนุกก็เป็นอย่างนี้แหละ
8: มันก็สนุกอยู่แต่ว่ามันจะแบบเกิ่มๆหรือเปล่าเออยังไงนะ
9: เกิ่มเกิ่มอะไรวะ
8: สนุกแบบคู่กลางกลาง
9: เขา
8: บอกว่าเอออ
9: ่ะงั้นเราพักไปนี่
8: ไม่ได้ร้อนนะเน
9: ี่
8: ย
9: เออมันต้องใช้ลำไทยเก็บก็ต้องมีพัดไหมทำตามปิดหน้าเปิดออกขวายิ้มปิดหน้าเปิดหน้าทำหน้าบึ้งปิดหน้าเศร้า
8: คือเยอะหรอ
9: เออประมาณนี้
8: นี่มันกายกรรมเปลี่ยนหน้าแบบหนังจีนป่ะ
9: เอาเราก็ต้องประยุกต์ไม่มึงไม่งั้นคงก็เบื่อไงเอาเร็วๆมากูทำให
8: ้
9: ยิ้ม
8: ไปยิ้ม
9: เบิ้งยิ้มเบิ้งถูกเร็วขึ้น
8: อ๋อพี่ไม่ได้มันเร็วเกิน
9: พรุ่งนี้ที่อะไรก็ไม่ได้ลงมาดิพระไหน
8: เอาใส่ไปดิ
10: อะไรอย่าง
9: ยิ้มเบิ้งยิ้มบึ้งร้องไห้ยิ้มบึ้งไม่ต้องมีเสียงเพราะเรื่องนี้ยิ้มเศร้าเซ็กซี่เอาแปะเอาแปะเอาแปะ
8: ทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีแปะ
9: อันนี้แปะชอบแน
8: ่มันยากไปพี่วิทย
9: ์พวกมึงไม่ทำอะไรกันเลยนะเว้ย
8: โมว่าเรากลับไปเต้นแอโรบิกดีกว่าก
9: ูก็ว่างั้นแหละ
8: น่ะเห็นไหม
10: มันทำเพื่ออะไรเนี่ย
9: อ่ะสองไว้มึงจะได้มีไหวพริบไง
8: เพื่อแบบหน้างานมีอะไรปรับ
9: เออมันก็ต้องฉีดด้วยมึงไม่งั้นแล้วก็เหมือนคนอื่นแย่เลย
8: อ่ะยิ้มต้องร้องไห้เฮ้ยโบท็อกยังดีอยู่มันยังเปลี่ยนทันเอาออกที่ตึงเหรอ
9: ตึงแล้วไม่เห็นมาดูคิวสิ
8: โอ้คิวไม่ขยับคิวชนกันไม่ได้แต่ทำหน้าเครียดดีเครียดดี
9: แค่นี้แหละ
8: เฮ้ยคุณอะไรกันคะเนี่ย
7: ใช่ด้วยกัน
5: พี่ทองอ่ะดิอยู่ๆก็เป็นบ้าเฉยเลยพี่
7: จับแขนจับ
8: จริงเหรอ
7: เออ
11: มาหาพี่เหรอจ้าคนสวย
7: เอ้ย
11: นี่ๆมาพี่หอมแก้มหน่อย
7: ไอ้ทองตะลึงแล้วนะพี่โม
8: แต่จริงแล้วแหละ
7: ตะลึงแล้วต่อไปทำไงครับหมอ
2: ไพ
7: ่ผมเล่นการพนันไม่เป็นหรอก
2: เราต้องให้เขาอ่านไพ่คอยดูว่าเขาจะเห็นอะไรบ้าง
7: อ๋อครับ
2: คุณเห็นอะไรไหม
11: นางฟ้า
2: แล้วใบนี้ล่ะ
11: นางฟ้า
7: ไม่มีเห็นเป็นนางฟ้าหมดเลยอ่ะ
2: แล้วทั้งหมดนี่ล่ะ
11: คนนี้กัน

0: างฟ้าคนนี้ก็นางฟ้าคนนี้ก็นางฟ้านางฟ้า
1: ชัดเลย
2: หมอ
1: เสียใจด้วยนะครับเขาเป็นบ้า
3: แล้วถ้ามันสติดีผมจะเรียกหมอมาทำไมวะน่ะ
4: กลัวเสียเวลาเวลาซะบ้าง
0: แล้วเราต้องรักษาไงครับหมอ
1: ขั้นแรกต้องกินยา
4: โอ้ครับ
0: เจ้าหมอพกยาด้วยครับเนี่ย
1: หมอก็กิน
4: กูว่าแล้ว
1: มันเป็นยาระงับความเครียด
4: อ๋อครับไอ้ทองเอ้ยเดี๋ยวกินยาซะหน่อยนะ
0: กินอะไรไม่กิน
5: ไม่ป่วยนี
0: ่เม็ดเดียวเม็ดเดียว
5: อยากกินก็กินเองดิ
4: ช่วยจ่ายท้องก่อน
5: พี่ฟองล็อกเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไร
6: ต
5: ัก
6: ไ
5: ว้เฮ้ยไม่กินเว้ยผมไม่ได้ป่วยไง
6: เอาเลย
5: เอาเลย
6: เดี๋ย
5: วไม่กินเว้ย
1: อย่าใช้ความรุนแรงกับเขาครับ
4: อ๋อ
7: ทำไมล่ะคะหมอ
1: จะยิ่งทำให้เขาก้าวร้าว
4: เอาเหรอ
7: โอ้ยงั้นต้องขอคุณหมอทำให้แล้วล่ะค่ะ
4: ไม่ควรปล่อยครับ
1: เดี๋ยวคุณกินยาสูบเม็ดนะครับ
5: กูไม่กิน
1: เม็ดเดียวจะได้หลับสบาย
4: ใจเย็น
5: แล้วหรือกูไม่งูได้ไหมเอาไง
4: เฮ้ยไอ้ทอง
7: หมอ
1: ป้องกันตัวขอโทษดี
4: โอ้ยบอกก่อนตัวแสลงเถอะ
3: พี่ต่อยมันได้หนังเลยหมัดเดียวค้างด้วย
4: ดูเรื่องไหนมาวะเนี่ยโอ้ยทำไงทีเนี้ย
8: คุณหมอครับผมว่าคุณหมอทานอีกเม็ดสิครับ
4: หมอครับตัวตลอดเลยเหรอเนี่ยคุณหมออย่าทิ้งยานะครับ
3: โอ้หมอเยลกระจายแล้วไม่ใช่นวยทองอ่ะ
4: มันนิ่งขึ้นเยอะ
8: มันยังนิ่งอะมึงอาจนิ่งมั่ง
9: ไอ้ทองมันน่าจะได้ยาหมอเข้าไปแล้วครับ
4: โอ้ตาผมว่าได้หมัดมากกว่ามั้งโอ้เขียวเขียว
10: หมอครับแล้วไอ้กระดาษกับสีนี่เอามาทำไมครับ
1: ศิลปะจะช่วยทำให้จิตใจเขาเย็นขึ้นไม่ต้องกลัวหมอไม่ทำอะไรหรอก
10: ทำไปแล้ว
1: เดี๋ยววาดรูปไ
9: ปเดี๋ยววาดรูป
4: โอ้ให้ใจเย็น
9: ไป
4: ก็ดีนะครับเป็นวิธีรักษาที่
9: ดูเขาวาดรูป
1: จะได้ผ่อนคลายนะอยากวาดอะไรก็วาดเลย
9: อยากวาดรูปคน
8: อย่างนั้นมันก็ต้องมีแบบพอดีนะไอ้โบง
0: ครับ
8: มายืนเป็นแบบนี้เลย
4: แล้วมึงจะเอ้ยแล้วพ่อจะเดินไปเพื่อ
8: ไปรู้อยู่ตรงนี้ไง
4: ไม่ต้องเดินมาก็ได้อย่างนั้นนะปะโถ
8: ถ้าปล่อยมึงจะรู้เรื่องไหมล่ะเคยรู้ภาษาแล้วมั้งอ่ะ
4: โอ้วันๆเอาแต่ด่าลูกด่าหลาน
8: โคเส้น
4: โอ้โหเย็นฟ้าเลยไอ้ทองมึงลากเส้นทำไมเนี่ย
3: มันต้องวัดก่อนหรือเปล่าวะ
4: มายื่นทำไมเนี่ยพ่อ
3: เปื้อน
4: ด
3: ู
4: อย่าไปฟังใครเขานะ
3: ฟังว่ามีใครพูดอะไรที่ไหนล่ะ
8: โอ้มาเรียนมาดีกว่า
4: ลงสีแล้วอ๋อไม่ต้องลงแบบใช้ดินสอลากเลยเหรอ
8: เฉยๆไม่เอาไปสีนี่หรือว่าจะสีนี่ชุบจมูกอ่ะเป็นอะไรครับเงาไงไม่รู้นะ
4: อ๋อต้องลากเส้นลากสเกล
8: ว่ามึงก็รู้ยังไง
4: รู้ไม่รู้ถามดูเฉย
8: เฮ้ยใช่อ่ะ
3: มันสว่างฝั่งนี้มืดเนี่ยเลเยอร์ช่องรูจมูกครับมัน
4: ใครว่ามึงโ
8: ง่ไอ้ทองเสร็จยังเนี่ย
4: นี่ครับ
8: เฮ้ย
1: พี่วาดให้ไหมล่ะเป็นภาพนูดเปลืองผ้าอะไรเงี้ย
4: ไอ้ทอง
0: น้อยชิ้น
4: ใหญ่ไปแล้วเล่นเยอะไปแล้วไม่ได้ทะลึ่งแล้วกับพี่โมไม่เอา
3: เผลอนะพี่ทองเป็นอัจฉริยะเลยเนี่ย
1: ตอนนี้ต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวกินยาแล้วก็จะดีขึ้นครับ
10: โอ้ครับยังไงก็ขอบคุณหมอมากนะครับ
1: การช่วยคนนี่เป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้ว
5: ไปแล้วหม
1: อเดี๋ยวหมอไปแล้ว
5: ผมไปเถอะครับ
4: หมอไปแล้วผมไปก่อน
8: ไปเด็กไอ้นี่นะพาไอ้ทองไปนอนแล้วแล้วก็ยาเยอะอะต้องกินนะไม่กินนี่จะเป็นเหมือนหมอนะ
9: ไอ้ทองเข้าบ้านไป
4: ก่อนพาไอ้ทองไปนอนไม่พาโป๋ไปล้างน่องล้างหน้า
10: สมัยจะพาเฮงเจียกลับไปด้วยไป
4: โอ้โหเฮงเจียมึงหล่อตายแล้วไอ้สิน
9: ไปทองไปขึ้นบ้าน
3: อะไร
5: เอ้าอยากไปกูไปเองอ่ะมึงจะเรียกเพื่ออะไรวะเนี่ย
3: ขาดจริงเว้ย
5: อยากเข้า
4: หลับมันตื่นมันแทงแล้ว

0: ายทำไงตา
1: หลับหรือตาย
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: วะวะโอ้ยไอ้ทองมึงกูต้องว่าผี
0: บ้าปะเนี่ย
1: ผีเผลอที่ไหนกันมึงเข้ามาได้ไงวะ
0: ก็เดินเข้ามาดิ
1: เออ
0: ถามแปลก
2: อ้าวแล้วไหนหมอเขาบอกกินยาแล้วหลับสบายไง
3: ผมใส่มันดื้อยามั้ง
2: สามสี่คน
3: มันคุยกับใครวะ
1: อาการนี้มันฟิลคนบ้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ยทองกลับไปเลยไป
1: เฮ้ยได้ยินไหมเนี่ย
3: กลับไปเฮ้ยกูง่วงเฮ้ย
1: นี่พูดหูทนลมกูตบบ้องหูสักทีไหมเนี่ยฮะ
3: เปิดกูฟังทีด้วย
2: นี่พี่อย่าจำที่หมอพูดไม่ได้เหรอ
3: เ
2: ล
3: ย
4: ว่า
2: ก็อย่าใช้ความรุนแรงไงพูดกับเขาดีๆสิ
3: แล้วมึงคุยเขาเลยมึงคุยกับมันเลย
1: วาย
2: พี่ทองพี่พี่ไม่กลับบ้านเหรอ
0: ไม่กลับปะ
2: โอ้ยผมกับลุงแล้วพี่สินง่วงแล้วเนี่ย
0: ง่วงก็นอนดิ
1: เฮ้ย
0: นอนด้วยได้ไหม
2: อ๋อได้พี่ถ้านอนด้วยกันได้เลยแต่ต้องนอนนะ
1: นอนดิ
2: เห็นไหมง่ายๆแค่นี้พูดกับเขาดีๆก็จบแล้ว
1: เอ้ย
2: โอ้
1: ยอย่าไปนะ
2: ฮะ
1: เดี๋ยวตรงนี้อย่างนี
2: ้อ๋ออ
1: ย่าตรงนี้อย่าตรงนี
3: ้เออ
1: จะไม่มีหมอนไม่เป็นไรหรอก
3: นอนได้คือคนชอบนอนราบๆไปเลย
1: เออนี่เนี่ย
3: โอ้ย
1: น้องนี่พูดจาน่ารักนะ
2: ขอบคุณครับพี
1: ่ถูกคอพูดตรงเองทำงานที่นี่ไง
2: ใช่ครับพี่
1: เอ็งทำอะไรวะ
2: ก็นี่แน่ช่วยกันขายข้าวเนี่ยพี
1: ่เอ็งมีแฟนป่ะ
2: มีพี่มีแล้ว
1: สวยวะ
2: ก็สวยแล้วสวยมากด้วย
1: มึงไปคุยข้างล่างไป
2: ให้ผมทำไงแล้วก็ถามไม่หยุดแต่พี
1: ่มึงไม่ไปตอบมันสิมันตอบมันก็แพร่มเนี่ยแอร์ไม่มีแต่ก็ไม่ร้อนไป
2: ถามโป่ง
1: แค่เปิดหน้าต่างก็นอนได้แล้วเหมือนว่ายน้ำนะไม่ร้อนถ้าเปียกเออจะไม่ได้เปียกปูนจะเปียกปูนเป็นขนม
2: กูไม่หลับแม่กู
1: แล้วมาจอยไม่เปียกปูนเฮ้ยไอ้ขนมถังแตกใครเป็นคนเอางาไปโรยเนี่ยอยากรู้มากก็มันถึงเรียกถังแตกถังก็อยู่ไปเรียกว่าขนมเป็นถังตรงถังแตกเออเอาแป้งมาเรียงๆๆกันอ้าวกลายเป็นขนมชั้นเฉยแปลกเลย
3: อืมแล้วตัวนอนกูวันเนี้ย
1: เอ้าพี่ยังไม่หลับเหร
2: อครับจะหลับจะหลับแล้ว
3: มึงก็อย่าพูดคุยกับมันว่า
1: เออซีออกเหี้ยอะไรตอนนี้ครับมึงนอนได้แล้ว
2: พี่ก็หลับไปผมก็นอนเล่นอยู่นั่นแหละ
1: โอ้ย
2: กูไปหาวแล้วทำเป็นง่วง
1: เอ้าไอ้ทองเอ้ามาอยู่นี่เองอะ
2: มาอยู่กับพ่อได้ไงวะเมื่อคืนเนี่ยพี่ทองอะอยู่บนตำหนักชวนคุยทั้งคืนไม่ได้นอนเลยเนี่ยเ
1: อ้า
3: คนหายทั้งคนไม่มีใครรู้เลยไงฮะ
1: เอ๊ะเดี๋ยววันนี้ปิดบ้านเลยนะได้นอนเต็มๆแบบอิ่มๆแล้วที
3: ไอ้ทองกลับบ้านปะ
1: นี่มันจะกูจะเอาอะไร
3: ไม่ได้เอาอะไรตากระโปรงกับพาเองกลับบ้าน
1: ไม่ไปไงเฮ้ยมันรบกวนคนอื่นเขาคนอื่นเดือดร้อน
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: โอ๊ยๆเอาคิดอะไรกูปะเนี่ยทำร้ายกูปะเนี่ย
3: มันอะไร
1: เฮ้ยร้อนร้อน
3: เฮ้ยไอ้ทอง
1: เข้ามาเว้ย
3: ไอ
1: ้ทองเฮ้ยสาดเลยนะ
2: เฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนมันร้อน
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ทอง
1: เอ๊ะเครียดอะไรปะเนี่ย
3: ไอ้ทองใจเย็นใจเย็น
1: เย็นนะกูร้อนแล้วตอนเนี้ย
5: อ้าวงั้นถ้าเกิดมันบอกว่ามันร้อนเนี่ยเราก็หาอะไรเย็นๆให้มันกินดีกว่า
1: อะไรวะ
5: เย็นตาโฟ
3: โอ้ไอ้กากเอ้ยอารมณ์อย่างนี้มึงจะมามุกบึกอะไรกันเหรอ
1: เออมึงอยากให้เขาอารมณ์ดีมึงเอามุกดีๆมาหน่อยก็ได้มึงยังจะเล่นอยู่เนี้ย
3: หรือว่าจะพามันไปเดินห้าง
1: ถ้าห้างนะกูไปเลย
3: ได
1: ้เลยเออ
2: ให้ไปพร้อมวางก่อน
1: ดิแต่ว่าพวกมึงทุกคนเนี่ยต้องแบกกูไปนะเว้ย
2: โอ้โหต้องแบกด้วย
3: เรื่องเยอะอีกแล้ว
1: ผมแบกไอ้ทองไปห้าง
5: โอ้ไม่ไหวหรอกคนเดียวตามก็ต้องช่วยกันดิ
1: พ่อ
5: ช่วยกัน
1: เป็นหนุ่มเป็นแน่นช่วยกงแบกไอ้ทองไปห้างไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เฮ้ยมึงเกียกเองไงมึงถ้าช้ามึงต้องร้อนสาด
5: เอาไปเอาไป
1: มึงมาเร็ว

0: ไปช่วยกันมา
1: เออแขนไม่หักเหรอเนี่ย
2: เออลองลุกขึ้นจะได้รู้มันหักไม่หัก
3: เหมือนลุกไม่ข
2: ึ้
3: น
2: เร็วไป
1: มันจะลุกขึ้นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
2: ไปพร้อมกันทุกแขนแล้วมั้ง
0: ไม่ได้แขนหัก
2: ป๊อกขึ้นมาเลย
4: มือใครฟอร์ม
2: เข้าไปทำไมนะ
5: เป็นใครใครก็คิดว่าต้องเป็นผมก็ต้องคิดว่าพี่กับผม
0: โอ้ยเมื่อกี้จะเรียกมึงอยู่แล้วก็รู้
4: เพราะถ้ากูไม่มาจัดการมันไม่จบหรอกกูต้องมายืนนี่จัดการให้ทุกคนได้ฟังเออมึงไอ้ฟอร์มอ่ะได้เชื่อเอง
6: ฟอร์มอ่ะ
0: มีตาพระมามันก็จะใจเย็นลงเย็นนะโยม
4: ไม่จบไป
7: เอาเรื่องจังเรื่อง
4: คุณเขาสามลูก
0: ด
4: ี
0: โอ้ยคุณเขาสามลูกเลย
4: ไป
0: เออช้อปปิ้งเหรอเออตอนแรกเรียกว่าช้อปย่าง
2: ย่าง
0: เฮ้ย
2: เพลินเลยเพลินเลยเนี่ยฮะพอเข้ามาที่เย็นๆแล้วมันก็อารมณ์ดีเหรอ
0: สบายใจ
4: มันเหมือนเลี้ยงเด็กไงก็ไม่รู
5: ้ผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่พี่ทองจะหายอ่ะ
0: ดูก็ต้องถามหมอแล้วงั้นน่ะ
5: โอ้ไม่ต้องหาเรื่องเลยผมไม่ต้องหรอก
2: เฮ้ยเฮ้ยดูดิสวยๆอย่างนั้นเลย
0: เออ
2: ท้องนั้นมันของผู้หญิงผู้หญิงเขาต้องจะใส่ได้
0: อยากได้ดิ
2: โอ
5: ้ขอตั้งเลย
2: กระเป๋าตั้งหาย
0: เอ้าสวยเลย
2: ทำไงนี่ฮะแต่ว่าตั้งอยู่ครบหายแต่กระเป๋า
0: อืมต้องแยกไว
2: ้ต้องแยกไว้กันขโมย
0: กระเป๋า
5: ขอตั้งเลย
2: โอ้ยมันของผู้หญิงเขาเจ้าทำไมอ่ะ
0: เฮ้ยกูอยากได้อ่ะเอาไปก็ใส่ไม่ได้ท้อง
2: อุ้ยมียังไม่จะเอา
0: เฮ้ย
2: ท้องมีมันจริงไหมจริงไหม
5: เป็นอย่างไรเนี่ย
4: ต้องไปฮะตังไปเถอะเออมันเป็นกี่บาทนะ
2: เฮ้ยอยากได้ไงช่วยหน่อยดิโอ้ช่วยพูดหน่อยดิ
0: เอาก็จะอยู่ข้างในก็ชักข้างในออกไป
2: พับอยู่เย็นก็เสียเวลาออกทำไมอ่ะ
5: รำคาญใครก่อน
0: ตาย
4: เฮ้ยได้แล้วเอาเนี่ยนะเนี่ยจุดนี้ฮะดีๆนะมันอยากได้เสื้อผ้านะแล้วถ้าเกิดวันไหนมันร้องอยากได้ผู้หญิงขึ้นมาแกจะเหนื่อยนะ
0: ก็ไม่เหนื่อยเรื่องอะไรหรอกพ่อในสต๊อกพ่อก็เยอะแยะ
4: กูเหลือมึงเหนื่อย
0: เฮ้ยมันกลับบ้านแล้วมั้ง
2: ได้ชุดแล้ว
0: เฮ้ยปีแคทสวยไหมครับทุกคน
5: อะไรเนี่ยมันไปออกกระเทยได้ไงเนี่ยฮะ
0: อะไรอ่ะ
4: มึงแบบซื้อบ้าจ่างมาเนี่ย
5: บอกสิทุกคนสวยไหมคะ
2: สวยจ้า
5: หนีหนูนี่ตาถึงนะ
0: กับเดี๋ยว
5: นี่ผมว่านะอาการพี่ทองเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วเนี่ย
0: ทำไมอ่ะกินเก่งหรือเปล่า
4: พี่ชอบเจ๊เหรอ
5: พี่ทองพี่ทองจ้าคนเยอะแยะพี
4: ่เจ๊ตกลงคืนนี้พวกเราจะได้นอนไหมเนี่ย
5: อะไรก็แล้วแต่ล็อกห้องเลยนะอย่าให้มันเข้ามาเลยนะบอกให้ถ้ามันเข้าห้องได้นะมึงได้เมียแน่ฟอร์ม
3: ไม่ต้องเข้าห้องถ้าไม่กลับเนี่ยผมก็ได้เมียแล้วเนี่ย
4: ไปแต่ชุดแล้วก็กลับมาเถอะกันนะ
5: ไปค่ะทุกคนไปกัน
0: เ
5: ออไปดูไปจริงจริงนะ
0: ทำไมเราไปออกทำไมเราเข้าอย่างนี้ไปไม่ออก
5: อย่างนี้ไง
0: ออกหน้าห้างเลยเหรอ
5: ไม่เหนื่อยเห็นไหมล่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Billington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี้
1: คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ําและทําให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ําก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ําเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่ 5. ดื่มน้ำใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ไม่ดื่มน้ำมากก่อนนอนก็พอแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่อยู่ที่เวลาที่คุณดื่มกฎท้องข้อสำคัญคือควรหยุดดื่มน้ำทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปของเหลวจะไม่ลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทันทีแต่มันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน 4 ทุ่มและเข้านอนตอน 5 ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Anti-diuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะ

ถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆนะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีริสติกับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2 ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีลิทธิขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นขึ้นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีริสติขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่3เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคนก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วก็รีบลุกออกจากห้องน้ำความจริงแล้วส่วนใหญ่จะปัสสาวะออกเพียง 80-90% ของทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่ก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวางแขนบนเข่าแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่2 อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะ

ผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น Cold Diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่1ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอ่อนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกดเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20-40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยเหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่สองนี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือซิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
2: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150-250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน10-15นาที ทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
2: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่สองล่ะคะลุงหมอ
3: เมล็ดชนิดที่2ก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่สองคือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้

0: ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้ว

0: ผัดหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างนึงครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
0: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
2: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะ
0: ขั้นตอนที่2ปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
2: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
0: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับ
3: และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ 8-10 แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่ม

0: ทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย์
1: ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
0: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่สองความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
0: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้
0: ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิด ว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วย

0: ดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไหร่และคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
1: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
0: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanomaเห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงนี้ทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor Emi Nishimura นะครับซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2 อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์นึงมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสเต็มเซลล์เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน

P53 กับ P21 นะครับ2ตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 7-12-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่ามันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกแล้วก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็

ในหลายบริเวณที่เท่ากันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี่ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะๆเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับอ่ะเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรา
มันยาวๆเป็น3

0: ตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มเปราะตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทางเลือกที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มา

ว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอสตราเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลล์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดร์อันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเรื่องของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คืออินซูลินกับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ย
สามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหาร

ความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเหอะร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มารัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% แฟตแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมมาว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนซึ่งหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูก

0: หลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปินาชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักโขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนมีเยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี้ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะ ร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางว่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบๆเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ 60-80 กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านสังเกตมาครับ60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF Intermittent Fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า Ultra Processed Food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมุติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผัก ดยปกติเนี่ยถ้าให้ดี

0: สมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่าง

านได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ไมต้องส่งเราแบบก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
1: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์

0: จากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่ผมบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้มั้ยทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญอะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยวันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักสากเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะ

แย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นอะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body composition ขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงนี้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหาวนอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนหนึ่งวัน2วันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับ

คือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันก็เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

ักลาเอ้ยความหักของคนเฮามันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิซ้ำตัวนี่มันหูหนอกไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอหนึ่งก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทำ7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอหนึ่งเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอ1มานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอ1มาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอหนึ่งเลยบอกว่าให้

วันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของบันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอ1บอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะอยากน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ1ถึง3วันนะครับนะ1ถึง3วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง 1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอ1หนัก70นะครับหมอ1ก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพมั้ยนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมัน

ได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณลดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณมันยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮลวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดียวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานที่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจีนิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจีนิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนช์ฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

อบางคนตื่นมา8โมงเช้าก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้

กินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน8โมงเช้า2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน10โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน6โมงเย็นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะแล้วในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำ IF แล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามแล้วคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่นการไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวมความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกทูเรียเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังยังขโมยกำลังใจความปรารถนาและความสุขในวันของคุณไปพูดง่ายๆคือนกทูเรียไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่เป็นวงจรเลวร้ายที่ทำให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์เสื่อมทรมอและด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณ

มันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่2คือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองแล้วกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกในนึงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของ

วันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้ววอด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตัดน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง 4 โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือไอของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน2ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอนตีหนึ่งหรือตีสองคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เมื่อประสาท

วะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไปของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 อและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: ชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำพดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีก sarx ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและ pinea ที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้

คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาร์โคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระ

เหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิ้ลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพคตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพคตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิ้ลโดยเฉพาะแอปเปิ้ลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

เช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกนายหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟลกซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคนึงที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกาย

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B

ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

นมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามนาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรด้วยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิลพร้อมเปลือกหรือบลูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำ1แก้ว
หรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกเมื่ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัตคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไป

ือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไรและด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาร์โคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโขมอัลมอนด์อะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลง

0: ึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวา4เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาร์โคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมาแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: ไอ้ไอ้
2: ไม่อยู่กับไอ
1: ้ไอ้
3: เป็นหยังบ
4: ่โอ้เป็นแผลตัวนี้ย่อยเฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: ยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติท้อง
0: ติท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: ปัดซาดนั่นบ่ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมด

0: แต่ว่ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีศาจเขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสิเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัด

ล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์ไบลิกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าออนดาเมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับ
โดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์โอรวัตรเอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรค

0: และอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Netshopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Netshopping
2: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
3: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
2: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
4: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
2: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
4: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
2: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
4: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดา

0: ดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
1: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
0: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
0: เริ่มง่าย

0: แกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
2: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
4: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
3: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
4: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
2: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
3: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะ

0: ช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่าน
2: ลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
2: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
2: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธี

0: ง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
1: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้า
1: เราจะไม่พูดอะไรไปย้ำยีซ้ำเติมซ้ำเติมจะไปบอกว่าคนโน้นคนนี้ผิดคนนี้คนโน้นถูกเพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมายคนถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงหาหลักฐานไปหักล้างเท่านั้นเองถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องก็ไม่มีความผิดแล้วเราจะไปทำอะไรได้ผมมีเรื่องอื่นที่สนัดที่ผมสนุกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนให้ทำเยอะแยะไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกหรอกหลุดพูดไปเดี๋ยวก็เอาไปนั่นเอานี่อีกหมายถึงนักข่าวจะเอาไปทำโน่นทำนี่เมื่อถามย้ำว่าท่านนายกนี่ไม่ใช่ดิสเครดิตทางการเมืองเขาใช่ไหมนายกอนุทินบอกผมไม่ทำเรื่องสับปะเรเคพันนี้หรอกนี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายมีเจ้าพนักงานที่ต้องดูแลเรามีหน่วยงานต่างๆนายกจะไปทำอะไรเรื่องพวกนี้ไม่ได้เมื่อถามถึงการตั้ง KPI
2: วัดผลงานบรรดารัฐมนตรีประธานกรรมธิการแล้วก็สสของภูมิใจไทยอะค่ะ
1: 1ปีอันนี้แหละคุณนักข่าวถามว่าคุณรักชนกศรีนอกโพสต์แซะว่าน
2: ี่กระตุ้นให้สสของภูมิใจไทยเนี่ยรีบปกป้องโครงการไทย AI พาสปอร์ตของคุณชัยชนกอะค่ะ
1: คนนุทินตอบทันที
2: ก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
1: นักข่าวถามย้ำว่าคุณรักชนกบอกว่านี่การเป็นการกระตุ้นให้คนที่ไม่มีตำแหน่งของพรรค
2: เร่งทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกคุณอนุทินก็ตอบว่าเอาที่สบายใจแล้วก็พูดเปรียบเปรยนะคะบอกจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
3: เขาก็คิดเข้าไปเรื่อยนะครับผมถ้าผมการแจ้งเนี่ยโดนเป็นหลายคนแล้วนะผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้นะครับ
4: เหมือนเชื่อมโยงอะค่ะท่านนายกเพราะว่าก็คือคุณทวีพ่อออกมาโจมตีเรื่อง ESAI Passport อะค่ะแล้วว
3: ันนี้เราไม่พูดอะไรไปย่ำยีซ้ำเติมหรือว่าจะไปบอกคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมายในการที่คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหานะครับหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาก็เท่านั้นเองถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่อง